รอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบ๊ทจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่น้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบ๊ทจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะ

แต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบ

ดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูหนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้มาทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะ

าอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลที่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจMyHiddenChannelค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้

ที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: อุบัติเหตุเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการง่วงนอนนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปตีความว่าเขาเมาแล้วเขาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะดังนั้นผมเลยมองว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการง่วงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะที่เราเก็บข้อมูลนะคนขับรถบรรทุก 90% เนี่ยเขาง่วงระหว่างขับและเกิน 50% เคยหลับในระหว่างขับรถคือปัญหาที่เกิดจากการง่วงและขับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกนะซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยในบางครั้งแล้วเส้นทางที่เขาขับไปนะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะแล้วเขาขับต่อเนื่อง10ชั่วโมง20ชั่วโมงจากกลางไปเหนือจากกลางไปใต้หรือวันนี้เหนือลงใต้แล้วเขาไม่ได้ขับวันเดียวด้วยเขาขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งการล้าเนี่ยมันเป็นการล้าสะสมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลับไหนเพราะถ้าเรารู้เราก็คงไม่ปล่อยให้เราหลับนะและนั่นคือภัยที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมเรื่องนี
1: ้จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 7,926 รายมีผู้ที่สูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการจำนวน 1,364 รายและมีจำนวนยอดผู้บาดเจ็บสูงถึง 723,214 รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
0: ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแลบที่ชื่อว่าการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะซึ่งสิ่งที่เราถนัดมากก็คือการรับทราบการทำงานของสมองในส่วนต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราดึงขึ้นสมองออกมาแล้วเราสามารถแปลงผลแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งเราก็กลับมาถามตัวเองแล้วว่าการที่เราสามารถรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับความง่วงไหมซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยว 100% เลยเราเอาช่วงตื่นมาต่อกับช่วงนอนและการที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้ตื่นอยู่และกำลังจะนอนเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งเราพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันคือความถี่ของคลื่นสมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอาเซ็นเซอร์เนี่ยมาวางไว้บริเวณหนังศีรษะความถี่ที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรการที่สมองแต่ละส่วนทำงานนั่นก็คือจุดของคนที่ตื่นแต่เมื่อไหร่คนเริ่มนอนนั่นคืออะไรนั่นคือเราปิดเซนส์บางอย่างเราปิดการทำงานของสมองบางส่วนลงไปพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหานะแล้วก็บวกกับการที่เรามีนวัตกรรมตัวนี้นะในการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราประดิษฐ์เครื่องขึ้นมานะชื่อว่าเครื่อง alert alert นี่คือเตือนแซดนี่คือง่วงนะก็คือเรามองว่าเป็นเครื่องเตือนความง่วงด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราใช้คาดบริเวณหน้าผากนะแล้วก็เราวัดคลื่นสมองจากสัญญาณสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าใช้ในการโฟกัสหรือมี attention นะซึ่งจะดีมากในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองนะเมื่อเราเกิดอาการล้าแล้วนะหรือว่าเกิดอาการง่วงแล้วในตัวอุปกรณ์นะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์เนี้ยจะดึงสัญญาณสมองออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยข้างๆจะมีกล่องนึงเพื่อที่จะขยายสัญญาณสมองให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้พอถูกขยายสัญญาณสมองมาปุ๊บก็จะส่งไปในตัวที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนี่แหละนะแต่สามารถประมวลผลได้ต่อไปที่ตัวนี้ทำก็คือถ้าง่วงก็ไปคุยกับตัวสั่นแล้วก็เตือนสั่นออกมาในอัตราความแรงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วก็มีแพทเทิร์นการเตือนเป็นช่วงอย่างเงี้ยเรื่อยๆในบางครั้งครั้งแรกเนี่ยเราให้ไม่แน่ใจว่ามันสั่นจากอะไรนะแต่พอ3ครั้งติดต่อกันมันคนละแพทเทิร์นกับการสั่นของรถละนะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเครื่องเตือนแล้วนะจากการที่เรามอนิเตอร์สัญญาณได้เรารู้รูปแบบและเราเตือนแล้วเขาตื่นขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังจะง่วงนั่นคือเราเรียกว่าเป็น closed loop systemนะเป็นระบบที่เราเรียกว่า brain computer interface คือการช่วยสมองทำงานในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนนั่งเป็นเพื่อนแล้วเราเริ่มจะง่วงเมื่อไหร่นะไออุปกรณ์ตัวนี้จะคอยช่วยเตือนเราในช่วงของการทำงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติที่เราสามารถจะไปใส่ไว้ในเครื่องตัว alert ได้นะเราทำการทดสอบกับคนที่เป็นอาสาสมัครนะตรงนี้เราใช้กระบวนการทั้งปีเลยในการทำหลังจากนั้นอีกปีนึงเราเรียกว่าทำต้นแบบนะหรือว่า prototype หลังจากเราได้ prototype ปุ๊บเนี่ยในปีต่อไปเราเอาตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมพอเราทำตรงนี้แล้วทำจริงจังเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมันมีเรื่อง standard ต่างๆซึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้นะก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มเติมอีกเกือบ3ปีนะกว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมา ด้วยหน้าตาที่สามารถที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้งานจริงได้ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันมีความหวังแล้วเราก็กำลังที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะวางขายในท้องตลาดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยละ
1: และนี่คือผลสำเร็จของการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคม
0: Biomed Engineer เราเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักวิจัยคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์นะเรามองว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดโครงการที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผลักดันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์ Innotech และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดว่าการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยไม่ได้ทำยากนะ Alice ทำตั้งแต่ก้าวแรกจากเด็กปริญญาตรีนะจนตอนนี้เติบโตมาเป็น developer มาเป็นคนที่เป็นโค้ชให้กับน้องๆแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมกันกับภาคเอกชนนะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได
3: ้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: เมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจุ๊บปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติอาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ไปย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุป

ก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก

0: 1.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนให้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว

0: ย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษ

0: พื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ

0: DLTV
1: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนราหุลแปลว่าบ่วง
1: ว้าวน่ารักจังเลย
2: น่ารักเหรอเอาไปเลี้ยงไหมล่ะ
1: ได้เหรอ
3: ว่าไงต้นกล้าอยากจะเลี้ยงแมวเหรอ
1: ใช่เลยครับหลวงอาต้นกล้าขอตัวนี้แล้วกัน
3: เอานะเอาไปได้แต่ต้องดูแลมันดีๆ ด้วยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตแล้วก็หากินเองไม่ได้ด้วยถ้าต้นกล้าตั้งใจจะเลี้ยงมันดูแลมันให้ดีๆก็เอาไปเลยหลวงอาอนุโมทนาด้วยนะ
1: แมวเหงาเดี๋ยวต้นกล้าหาอาหารให้นะ
4: ชิว
1: นี่ก็ปวดเต็มเลยกลิ่นก็รุนแรงเหลือเกินต้นกล้าจะไม่ไหวแล้วนะ
3: ว่าไงต้นกล้าหน้าตาดูเหมือนไม่ได้นอนเลย
1: ก็ไม่ได้นอนนะสิครับ
2: เอ้าทำไมล่ะ
1: โอ้ยก็เหมียวเหงานี่ไงร้องเรียกกินนมทุก2ชั่วโมงไหนจะอึไหนจะฉี่ไหนจะทำลายข้าวของอีกเป็นภาระที่เหนื่อยอะไรอย่างนี้เนี่ย
3: บ่วงขนาดใหญ่เลยนั่นน่ะ
2: ไม่เห็นมีอะไรรัดต้นกล้าเลยดิฮะ
3: บ่วงความรับผิดชอบที่รัดต้นกล้าไว้ยังไงล่ะบ่วงที่ทำให้เรายึดติดกับโลกใบนี
2: ้บ่วงไม่ดีเหรอฮะ
1: รถถังต้องถามว่าเอาบ่วงออกยังไงต้นกล้าน่ะอยากเอาบ่วงเหมียวเหงานี่ออกไปซะทีจะไม่ไหวแล้ว

0: ันนะเจ้าว่าใกล้หรือยัง
1: ใกล้มากแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ข้าทั้งกังวลทั้งดีใจปนเปกันไปหมดเลย
1: ทรงวางพระทัยพระเจ้าค่ะหมอหลวงถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพระนางยโสธราต้องปลอดภัยแน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: นั่นสินะจริงด้วยแต่ยังไงข้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีเจ้าว่าข้าจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวกัน
1: หนหลวงทำนายว่าจะเป็นพระโอรสพระเจ้าค่ะทรงอยากได้พระโอรสหรือพระธิดาล่ะพระเจ้าค่ะ
0: จะลูกสาวหรือว่าลูกชายก็ล้วนเป็นลูกของข้าข้าย่อมต้องรักต้องห่วงต้องดูแลทั้งนั้นแหละ
2: ถวายบังคมเพคะพระโอรสประสูติแล้ว
0: พระโอรสเหรอลูกชายนะสิข้าได้ลูกชายละฉันนะ
1: แหมทรงใจร้อนสมเป็นพระบิดามือใหม่โดยแท้
0: ลูกน้อยของพ่อช่างน่าเกลียดน่าชังนะขอบใจยโสธราที่มอบชีวิตน้อยๆที่มีค่านี้ให้กับข้า
2: เพคะ
0: ก่อนเกิดพ่อเป็นห่วงเจ้าแม้แต่ตอนนี้ที่เจ้าเกิดมาพ่อยิ่งเป็นห่วงเจ้ากว่าเดิมชีวิตน้อยๆของเจ้าก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยหรือ
2: สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งใดเพคะ
0: ความชราการเจ็บป่วยความตายล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเผชิญไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไม่อาจหลีกพ้นหนทางแห่งสมณะอาจจะเป็นหนทางเดียวของคำตอบพ่อรู้สึกเป็นห่วงเจ้าและชีวิตในภายภาคหน้าของเจ้าเหลือเกินราหุละเจ้าคือบ่วงคือภาระของพ่อที่ไม่อาจสลัดพ้นนับจากนี้ไปลูกพ่อเจ้าคือราหุลพระกุมารราหุลแห่งกรุงกบิลพัสดุ
2: ์ราหุลเหรอเพคะ
0: ใช่น้องหญิงนี่คือราหุลโอรสแห่งเรา
1: พระกุมารราหุลทรงพระเจริญ
3: แต่ต้นกล้าไม่มีลูกมีแต่แมวชื่อเหมียวเหงาเป็นบ่วงที่ทำให้ห่วงใช่ไหมครับ
4: ก็ใช่มันเป็นการเปรียบเปรยนะต้นกล้าการมีบ่วงคือการยึดติดกับบางสิ่ง
5: รถถังรู้แล้วต้นกล้ายึดติดกับเทรนด์แฟชั่นอยากเป็นทาสแมวแล้วเอาลงโซเชียล
3: ก็มันเท่นี่รถถังใครเป็นทาสแมวอะนะได้ไลค์ตลอดเลยอะสุดยอดแบ๊วแต่ว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะเดี๋ยวป้อนนมเดี๋ยวเช็ดอึโอ้ยสารพัดเลยจะทิ้งไปไหนหรือมาเล่นกับรถถังก็ยาก
4: นั่นก็เพราะห่วงมันก็เลยเป็นห่วงยังไงล่ะ
3: แหมถ้าไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปโพสโชว์ล่ะหลวงอา
5: ก็ไม่ต้องโพสสิรถถังยังไม่โพสเลย
3: ไม่เหมือนกันไม่มีใครเข้าใจหัวอกต้นกล้าหรอก
4: เข้าใจสิแต่หลวงอาเนี่ยอยากให้ต้นกล้าทบทวนว่าตอนได้ยอดไลค์มีความสุขจริงๆหรือเปล่า
3: ก็มีสุขบ้างทุกบ้างปนๆกันไปครับ
4: ทำไมล่ะ
3: คือพอได้ร้อยอ่ะก็อยากได้พันอยากได้หมื่นไลค์คืออยากได้ไปเรื่อยๆนะสิฮะหลวงอาเฮ้ยเหนื่อยจะคิดเหนื่อยจะโพส
5: ว่าแล้วเชียวกินข้าวไปถ่ายคลิปไปกินไม่อร่อยแน
3: ่ๆก็นั่นแหละเฮ้ยมาคิดดูอีกทีมันก็เป็นบ่วงจริงๆต้นกล้าว่าจะเลิกละจะได้ไม่เหนื่อยอ่ะ
4: ก็ลองเลิกโพสดูแต่ชีวิตที่ตัดสินใจดูแลแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะ
3: รู้ครับรถถังอยากมีบ่วงดูสักหน่อยไหมอ่ะต้นกล้าจะได้พักอ่ะ
5: ไม่อ่ะแค่ทำงานที่หลวงลุงหลวงอาบอกก็พอที่เหลือก็วิ่งเล่นสบายใจ
3: ครับน้ำใจน่ะรถถังรู้จักหรือเปล่าน้ำใจอ่ะฮะอุ้ยเอ้ยครับร้องอีกแล้วเหมียวเหงาเอ้ย
4: ปะลิโพธคือเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ใจพวักพวนเป็นห่วงกังวล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้ว

0: เก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับและวันนี้พบกับTeacher Pamและนักเรียนนะครับจะได้รับความรู้ในเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเด็กๆครับดูที่รูปบนหน้าจอได้เลยครับนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยบนหน้าจอ What do you see in this picture เห็นอะไรบ้างลูกเห็นกระต่ายเห็นแรบบิท Turtle เขากำลังทำอะไรกันลองดูวิ่งแข่งนักเรียนพอจะเดาเรื่องได้หรือยังว่าที่อะไรครับกระต่ายกับเต่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าครับเนื้อเรื่องของเราในวันนี้ชื่อเรื่องของเราคือ The Rabbit and the Turtle ออกเสียงพร้อมกันครับกระต่ายและเต่านั่นเองครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับนิทานกระต่ายกับเต่าเคยรู้จักใช่ไหมครับนักเรียนพอรู้เนื้อเรื่องไหมครับว่าเขาทำอะไรกันวิ่งแข่งหรือว่ายน้ำแข่งกันวิ่งแข่งใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นักเรียนครับเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยไหนนักเรียนลองคิดสิครับว่าถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะทราบอะไรบ้างคำศัพท์คำศัพท์อย่างแน่นอนครับและอะไรอีกครับความหมายแล้วนักเรียนจะทราบอะไรอีกออกเสียงเกี่ยวกับประโยคใช่ครับทีเชอร์เตรียมประโยคมาให้นักเรียนเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเรื่องของเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้นั่นเองครับนักเรียนจะสามารถบอกความหมายและสามารถออกเสียงความหมายของคำศัพท์แล้วก็จะทราบเนื้อเรื่องต่างๆเลยนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนกำลังฟังและอ่านนั้นนักเรียนจะได้รู้ความหมายว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้มีความเพลิดเพลินอย่างแน่นอนเลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้นักเรียนครับเรามารีวิวกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนรู้จักนั้นออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดเลยนะ3 2 1 อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ pets เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เราเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับนักเรียนพอจะจำได้และ

0: สามารถสะกดได้แล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนสะกดได้เนี่ยมาลองเทสให้ดูหน่อยยกตัวอย่างเช่นรูปนี้ What do you see in this picture? โอเคเมื่อสักครู่นี้ครูถามว่าเห็นอะไรบนรูปนี้แฮมสเตอร์ใช่ไหมครับลองสะกดอีกหนึ่งครั้งครับให้ดังๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับ 3, 2, 1ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถูกต้องครับ H A M S T E R hamster ออกเสียงพร้อมกันครับ What does mean hamster คืออะไรเอ่ยก็คือหนูแฮมสเตอร์นั่นเองครับต่อไปอันนี้คือพระเอกของเราเลย rabbit สะกดอย่างไรครับ 3 2 1ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางสามารถสะกดได้พร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งครั้งและสะกดพร้อมกันนะครับvery good rabbit next ไปดูเลยอันนี้คืออะไรwhat do you see in this picture rooster สะกดพร้อมกันครับถูกต้องหรือเปล่านั้นเรามาดูกันถูกไหมครับ R O O S T E R rooster ก็คือไก่นั่นเองครับไก่ตัวผู้
1: T U R T L E
0: ใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยครับ T U R T L E อีกรอบหนึ่งครับถ้าทีเชอร์ให้นักเรียนลองเขียนตามคำบอกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถสะกดได้ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต้องฝึกท่องไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะได้รู้มีคลังคำศัพท์ในสมองของเราเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งเก่งมากเท่านั้นเลยนะครับนักเรียนครับไปดูกันต่อเลยวันนี้ทีเชอร์เตรียมคำศัพท์ใหม่มาให้นักเรียนนักเรียนลองดูนะครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาคำนี้ทีเชอร์ยังไม่ออกเสียงให้ฟังนักเรียนลองออกเสียงดูสิครับถูกผิดไม่เป็นไรลองออกเสียงดูคิดว่าคือคำว่าอะไรเป็นเรื่องราวเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นักเรียนต้องทราบแล้วก็รู้ความหมายไปก่อน G O A L Go ถูกต้องครับออกเสียงพร้อมกันครับ Go
1: Go
0: นักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับก็คือจุดหมายหรือเส้นชัยนั่นเองครับ
1: go
0: go อันนี้คือเส้นชัยนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังนะครับ laziness
1: laziness
0: นักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับมีคำนี้นะครับมีความหมายว่าความเกียจคร้านความเกียจคร้านนักเรียนคิดว่าความเกียจคร้านน่ะใครมีความเกียจคร้านบ้างมีกระต่ายหรือเต่าทีเชอร์ยังไม่เฉลยนะครับต้องไปรอชมนะครับว่าเนื้อเรื่องนั้นใครจะมีความ laziness laziness มีความหมายว่าอย่างไรครับความเกียจคร้านหรือความขี้เกียจนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยออกเสียงพร้อมกันเดี๋ยวที่เชิญจะออกให้ฟังก่อนนะครับ race
1: race
0: race race มีความหมายว่าการแข่งขันนั่นเองครับการแข่งขันกันนักเรียนจะทราบนะครับว่าเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะไปดูเนื้อเรื่องกันนะแข่งขันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: race
0: ต่อไปเลยมาดูฝั่งนี้บ้าง total คำนี้นักเรียนต้องใช้แน่นอนเลยคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: เตา
0: ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษครับ total very good ไปดูกันเลยคำนี้ awake มีความหมายว่าอย่างไรครับตื่นนั่นเองครับตื่นนอนนั่นเองในตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้คำว่า awake

0: เอกดูคำนี้ต่อเลย agree นักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะครับ agree agree ขอเสียงดังกว่านี้ครับจะได้จำได้ agree agree agree มีความหมายว่าอย่างไรครับตกลงนั่นเองครับใครจะตกลงกับใครเดี๋ยวเราค่อยมารู้กันนะอ่ะต่อไป stop stop คำนี้นักเรียนรู้ไหมครับเก่งมากเลยคือการหยุดนักเรียนเห็นตามป้ายเลยป้ายนี้จะมีเยอะมากตามข้างถนนนักเรียนจะเห็นคำว่า stop stop คือการหยุดนั่นเองครับอ่ะไปต่อเลย asleep
1: asleep
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับงีบหลับนั่นเองครับงีบหลับในเรื่องของเราใครงีบหลับนะไม่รู้เดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับเอาไปต่อเลย fast ออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ fast ดังกว่านี้ครับ
1: fast
0: มีความหมายว่าเร็วนั่นเองครับเร็วออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ
1: fast
0: ดังกว่านี้ครับถูกต้องแล้วFast.
1: Fast.
0: โอเคมี fast แล้วจะต้องมีคำนี้ครับคำนี้คือคำว่า slow.
1: Slow.
0: ออกเสียงคำว่า slow พร้อมกันครับ slow.
1: Slow.
0: มีความหมายว่า
1: ช
0: ้านั่นเองครับนักเรียนลองเดาดูครับว่าสัตว์ชนิดไหนที่เร็วและสัตว์ชนิดไหนที่ช้า Rabbit fast or slowFast the turtle fast or slow
1: slow
0: มาดูกันเลยครับในช่วง less practice ของเรานะครับทีเชอร์เตรียมเนื้อหามาให้นักเรียนแล้วนักเรียนเปิดไปเลยครับแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: หน
0: ้า53นะครับ open page 53เปิดไปเลยครับหน้า53เราจะทราบเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าเราจะมีรูปภาพต่างๆให้นักเรียนได้ดูเป็นฉากไปนะครับว่าเรื่องราวของกระต่ายและเต่านั้นจะมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับนักเรียนครับเปิดไปหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางเปิดไปหรือยังเอ่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทีเชอร์จะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลองศึกษาข้อมูลดูก่อนโดยการอ่านและหาคีย์เวิร์ดคำสำคัญไว้ว่าเรื่องราวของเขาว่าเด็กๆครับ sit properly sit properly จุดมุ่งหมายของการอ่านของเรานะครับเราจะต้องทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนและอย่างไรนักเรียนหาคำตอบเหล่านี้ให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องราวว่ามีใครบ้างทำอะไรกันอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรตอนนี้ทีเชอร์นะครับจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองศึกษาอ่านในใจดูก่อนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ดูว่าถ้านักเรียนเห็นคีย์เวิร์ดคำไหนสำคัญนักเรียนวงได้เลยขีดเขียนได้เลยเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ในเวลานักเรียน2นาทีในการฝึกอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงตามทีเชอร์นะตอนนี้เริ่มลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยครับ

ันไหนไม่ทราบข้ามไปก่อนแล้วก็ลองดูอันที่ทราบลองศึกษาดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะครับ

0: โอเคเด็กๆครับนักเรียนพอที่จะทราบเรื่องราวคร่าวๆแล้วนะใครพอทราบเรื่องราวคร่าวๆแล้วบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะลองอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังนะครับ1รอบแล้วรอบที่2นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์รอบที่3นักเรียนออกเสียงเองตกลงไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอได้เลยนะครับออกเสียงดังๆตามทีเชอร์ครั้งแรกทีเชอร์ออกเสียงให้ก่อน3 2 1 The rabbit and the turtle
1: The rabbit and the turtle
0: Once upon a time Again, please. Once upon a time.
1: Once upon a time.
0: There was a turtle.
1: There was a turtle.
0: One day.
1: One day.
0: A rabbit came to the turtle.
1: A rabbit came to the turtle.
0: And said.
1: And
0: Shall we run a race?
1: The turtle said,
2: I can't run, I'm too slow.
0: However, the rabbit made the turtle agree.
1: The rabbit ran fast.
0: But the turtle walked slowly. เสียงไปไหนหมดเด็กๆครับนักเรียนครับเดี๋ยวดูแค่เพียงหน้านี้บนหน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟัง1รอบนักเรียนไม่ต้องออกเสียงตามทีเชอร์นะแล้วลองฟังดูนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
2: The rabbit and the turtleOnce upon a time, there was a turtle. One day, a rabbit came to the turtle and said,
0: Shall we run a race?
2: The turtle said, I can't run. I'm too slow. However,The rabbit made the turtle agree. The rabbit ran fast, but the turtle walked slowly.
0: นักเรียนดูที่หน้านี้และดูที่รูปภาพแรกนักเรียนเห็นเขาทำอะไรกันอยู่ครับนักเรียนลองตอบทีเชอร์ดูครับว่าในภาพแรกภาพเล็กนั้นมีกระต่ายกับเต่าเขาทำอะไรกันเขาใช่แล้วครับกระต่ายมาชวนเต่าว่าอย่างไรเอ่ยบอกว่าลุงเต่าเรามาแข่งกันไหมเรามาวิ่งแข่งกันไหม run a race นักเรียนเห็นไหมครับในวงเล็บทีเชอร์วงเล็บไว้ว่าอย่างไรครับวิ่งแข่ง run คือการวิ่งนั่นเองครับ run a race การแข่งขันวิ่งนะครับแล้วลุงเต่าเขาบอกว่าอะไรเอ่ย
2: The turtle said, I can run.

0: I'm too slow นักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเสียงเต่าครับไม่ใช่เสียงทีเชอร์เต่าบอกว่าฉันไม่สามารถวิ่งได้ฉันช้าเกินไป too slow เนี่ยฉันช้าเกินไปเขาทำอะไรช้าวิ่งช้าเขาไม่สามารถวิ่งเพราะว่าเขาช้าเกินไปมาดูต่อเลย However the rabbit made the total agree นักเรียนดูที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ agree มีความหมายว่าอย่างไรครับตกลงนั่นเองครับตกลงใครสามารถทำให้ลุงเต่าตกลงได้กระต่ายนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับกระต่ายเขาทำให้เต่าตกลงที่จะวิ่งแข่งกันนั่นเองนักเรียนดูบรรทัดต่อไปนะครับ The rabbit ran fast เขายังไงครับ The rabbit ran fast วิ่งเร็วแต่ครับแต่เต่าเนี่ยเป็นยังไงครับเดินช้ามากนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยนะนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมว่าเนี่ยกระต่ายวิ่งแซงหน้ามาเยอะเลยแซงหน้าเต่ามาก
1: ระต่ายวิ่งแบบนี้
0: ใช่เพราะว่าเขารู้ว่ายังไงก็ต้องชนะใช่ไหมไปดูกันต่อเลยนักเรียนดูที่รูปภาพนะครับเขาทำอะไรกระต่ายทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองฟังทีเชอร์อ่านอีกหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วทีเชอร์จะให้นักเรียนอ่านตามนะThe rabbit ran fast and looked to see where the turtle was. He thought, the turtle can't run as fast as I can. I can sleep a little and run again. The rabbit fell asleep. The turtle didn't stop his walk and reached the end.Of the rest before the rabbit. The rabbit awoke after the turtle passed the goal and felt sad about his laziness. นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์ได้แล้วนะครับรอบต่อไปนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงดังๆพร้อมทีเชอร์ไปพร้อมๆกันทีละบรรทัดนะ The rabbit fastAnd looked to see where the turtle was. And looked to see where the turtle was. ดังกว่านี้ครับเด็กๆครับ
1: He thought
0: the turtle can run as fast as I can.As fast as I can, I can sleep a little, and run again. The rabbit fell asleep. The turtle didn't stop.His walk and reached the end of the race before the rabbit. The rabbit awoke after the turtle passed the goal and felt sad.About his laziness. เอาละครับมาเดี๋ยวเรามาลองศึกษาดูนะครับว่าเนื้อเรื่องเขาจะเป็นอย่างไรต่อนักเรียนดูที่รูปแรกเห็นเขาทำอะไรกันครับกระต่ายงีบหลับใช่ไหมครับ The rabbit ran fast วิ่งเร็วมากๆเลยแล้วก็หันไปมองว่าลุงเต่าอยู่ที่ไหนมองเมื่อมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าตัวเองคิดว่าวิ่งมาไกลแล้วใช่ไหมครับก็เลยชะล่าใจนั่นเองครับเขาคิดว่าเต่าเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้ทันเขาแน่นอนไม่มีใครวิ่งได้เร็วเท่าเขากระต่ายคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วยังไงต่อเขาก็เลยของีบซะหน่อยดีกว่าแล้วนักเรียนคิดว่างีบของเขานานไหมฮะ
1: นาน
0: นานแค่ไหนไม่ทราบเลยแต่ว่าเต่าเนี่ยดันไม่ยอมหยุดที่จะเดินจนเขา ไปถึงเส้นชัย

0: ก่อนกระต่ายจะตื่นด้วยซ้ำพอกระต่ายตื่นปั๊บหลังจากนั้นเขารีบตกใจเลยยังไงก็ไม่ทันเต่าอยู่แล้วเพราะว่าเต่าเนี่ยเดินไม่ยอมหยุดเลยครับไปถึงเส้นชัยแล้วยังไงต่อใครเสียใจครับกระต่ายเสียใจเพราะว่าความขี้เกียจของเขานั่นเองเขาคิดว่าเขาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเต่านั่นเองทำให้เขาเนี่ยแพ้การแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนพอจะทราบเนื้อหาเรื่องราวหรือยังครับโอเคครับเมื่อนักเรียนทราบเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันของกระต่ายและเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดของเราเลยหน้า54ครับ Open Page 54นักเรียนดูที่กรอบข้อความแรกกล่องข้อความแรกเดี๋ยวมาออกเสียงพร้อมกันนะครับอ่ะ3 2 1 go
1: go
0: laziness
1: laziness
0: rest
1: total
0: ทีเชอร์อยากให้นักเรียนลองสะกดดูหน่อยได้ไหมครับสะกดที่คำว่า go เลย3 2 1
1: goal
0: พร้อมกันกว่านี้ครับ3 2 1
1: goal
0: very good ต่อไป laziness ขออีกหนึ่งรอบครับคำว่า laziness อาจจะเยอะหน่อยนะ3 2 1Laziness. ต่อไป rest ครับ rest โอเค rest คือแข่งขันนั่นเองครับต่อไป total ง่ายมากคำนี
1: ้
0: T-U-R-T-L-E ต่อไปคำว่า awake ครับ awake A-W-A-K-E awakeAgree สะกดพร้อมกันครับ
1: A-G-R-E-E
0: Agree โอเคต่อไป stop S-T-O-P stop ต่อไปครับ asleep สะกดพร้อมกัน
1: S-L-E-E-P
0: asleep fastต่อไป slow โอเคในเมื่อนักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนมาดูที่แบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมานักเรียนเห็นไหมครับว่าจะมีช่องว่างๆอยู่ให้นักเรียนเติมอะไรเอ่ยเติมอะไรครับเติมตัวอักษรลงไปให้เต็มเลยนะครับอย่างเช่นคำแรกเลยนักเรียนคิดว่าคำใดหายไปTotal เพราะว่าอะไรครับ start with t มีตัว t ขึ้นไว้ให้แล้วใช่ไหมนักเรียนคิดว่าตัว t และตัวอะไรต่อครับ
1: u
0: r t l e โอเคตรงตามตัวอักษรจำนวนตามตัวอักษรเลยนักเรียนเติมให้เต็มเลยครับตามตัวอักษรนักเรียนพร้อมหรือยังครับที่จะทำแบบฝึกหัดถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับนักเรียนดูคำง่ายๆเลยวิธีการง่ายๆเลยนะครับเห็นคำเห็นตัวอักษรใดขึ้นต้นลองไปดูในตารางก็สามารถทำได้เลยเสร็จหรือยังเอ่ยทำไมเสร็จเร็วกันจังเลยว้าวครับผม
2: ใช่เหรออ
0: ะไรขึ้นต้นด้วยตัวทีบ้างลูกวิธีการทำง่ายๆเลย
3: UR T
0: อันไหนลูก
3: UR T L
0: E เดียวกัน

0: เก่งมากไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันนี้แบบฝึกหัดของเราต่อไปตัว A มีอะไรบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ลูกครับผมใช่เก่งมากครับมีใครอยากให้ทีเชอร์ช่วยบ้างมีไหมอ๋อง่ายแสดงว่าง่ายใช่ไหมครับวันนี้โอเคง่ายทำเลยเขียนคำศัพท์ก็ได้ครับแล้วของหนูเนี่ยโอเคหรออันนี้ของอะไรอ่ะครับผมตรงไหนลูกมันขึ้นต้นด้วยอะไรครับเออไหนก็ดูในกล่องข้อความลูกว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว A บ้างมี3อันหนูต้องเลือกดูนับดูตัวอักษรไงครับตัวที่เหลือโอเคเสร็จยังเดี๋ยวยังมีเพื่อนยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอก่อนจะได้ตรวจพร้อมกันดูที่คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร A ดูคำไหนบ้างขึ้นต้นด้วยตัว A ลูกอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว R ลองดูซิคำไหนขึ้นต้นด้วยตัว R ไหนครับสี่ตัวเหรอหนูก็ดูนี่สี่ตัวมีอันนี้ใช่จ้านับดูให้ครบไหนห้า
1: เอฟอันนี้มีตัวเดียว
0: เอมตัวแรกก็นับไปด้วยสิลูกเนี่ยไม่เป็นไรครับ thank you เดี๋ยวให้เพื่อนได้ลองทำก่อนต่อไปดูตัว A สิหนูจะเลือกเอาไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันพอดีแต่ไหมครับทำอะไรนะฮะตกแต่งได้ครับได้
2: ตกแต่ง

ไหนใครยังไม่เสร็จบ้างครับยกมือให้ทีเชอร์ดูหน่อยโอเคทำไปอีกแป๊บเดียวเขาเสร็จแล้วเอาละครับ time is up เด็กๆครับหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถึงช่วงเวลาของการเฉลยแล้วนักเรียนคนใดยังไม่เสร็จบ้างอ้อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วเรามาตรวจคำตอบกันเลยครับนักเรียนพร้อมหรือยังดูเลยบนหน้าจอคำแรก once upon a time there was a turtle นักเรียนก็ใส่คำว่า total ลงไปซึ่งเรามีตัว t เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เติม u r t l e ต่อไปครับ one day a rabbit came to the turtle and said shall we run a race นั่นเองครับเติมคำว่าอะไรบ้างครับ r a c e มีตัว r ให้เรียบร้อยยังมีตัว R แล้วก็เติมแค่ A C E นั่นเองครับต่อไป The turtle said I can't run I'm too old S L O W ตรวจคำตอบเลยครับ However the rabbit made the turtle agree A G R E Eใครเติมตรงนี้ติ๊กถูกได้เลยครับ The rabbit ran fast but the turtle walked slowly ต่อไปนะครับ The rabbit ran fast ครับ fast เติม F A S T and lookedTo see where the turtle was, he thought the turtle can't run as fast as I can. I can sleep a little and run again. The rabbit fell asleep. เขางีบหลับนั่นเองครับ asleep. A S L E E P. The turtle didn't stop. S T O P.The turtle didn't stop his walk and reached the end of the race before the rabbit. The rabbit awoke. A W O K E. นักเรียนสังเกตไหมครับคำว่า awake แล้วทำไมทีเชอร์เขียนว่า awoke?เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนเพิ่มนิดหนึ่งเป็น

0: Pass the goal, G-O-A-L, goal. And felt sad about his laziness. ไหนลองบอกอีกทีครับ laziness คือความหมายว่าอย่างไรครับเกียจขาเกียจขานี่ในเนื้อเรื่องนี่ใครมีความ laziness บ้าง
1: กระต
0: ่ายใช่ไหมครับกระต่ายนักเรียนลองบอกทีเชอร์หน่อยว่านักเรียนอยากเป็นกระต่ายหรือเต่าในเรื่องนี
1: ้
0: เพราะอะไรครับทำไมถึงอยากเป็นเต่ามีความพยายามใช่ไหมครับนี่แหละครับความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะครับให้นักเรียนมีความพยายามไปเรื่อยๆอย่างเช่นการทำแบบฝึกหัดนี่ถ้านักเรียนไม่มีความเกียจคร้านนักเรียนก็จะสามารถทำเสร็จและก็สามารถตรวจคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยแบบนี้นั่นเองครับสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วถ้านักเรียนมีความเร็วแบบกระต่ายเอาไหมครับเก่งมากครับเราเอาข้อดีของทั้งกระต่ายและเต่ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะโอเคครับนักเรียนครับไปดูกันทีเชอร์ wrap up ให้นักเรียนนักเรียนลองออกเสียงคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางและปลายทางเลย go คำนี้ละครับดังๆครับถูกต้องแล้วมั่นใจเลย laziness race turtle awake agreeStop Asleep Fast Slow มาดู Animal กัน Go Fish นักเรียนครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วครั้งต่อไปทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้เดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ตอนนี้ทุกครั้งที่เราจบหน่วยการเรียนรู้เราจะต้องทำอะไรครับแบบประเมินตนเองเพราะอะไรครับทีเชอร์จะได้ทราบนะครับว่านักเรียนมีความสามารถในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นนามสกุลนะครับเลขที่แล้วก็ตามที่เราเคยทำมาทุกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีลงไปนะครับว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในระดับใดเรามาทำข้อหนึ่งพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับ everybody ลองอ่านข้อที่หนึ่งไปพร้อมๆกันกับทีเชอร์เลยนะ 3, 2, 1นักเรียนระบายลงไปเลยครับต่อไป number 2มาอ่านข้อที่2กันครับ 3, 2, 1
2: สัตว์และอ่านข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและเติมคำแก้ไขข้อมูลและตอบคำถามคร
0: ับข้อนี้นะครับถ้านักเรียนฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วเติมคำแก้ไขข้อมูลและตอบคำถามได้นักเรียนสามารถมีความสามารถเพียงใดนักเรียนระบายลงไปเลยต่อไปข้อที่3ครับถ้านักเรียนพูดประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ต่างๆที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นักเรียนเรียนทุกครั้งเนี่ยถ้านักเรียนพูดได้ออกเสียงได้นักเรียนระบายสีลงไปเลยต่อไปข้อที่4ครับถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษหรือมีความสุขต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใดระบายสีลงไปเลยครับนักเรียนต้องทำทุกคนนะครับเพื่อจะให้คุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางเนี่ยรู้ว่าเราอยากจะเพิ่มเติมจุดไหนนะครับหรือว่าเรามีความสามารถในเรื่องราวนั้นๆอย่างไรทีเชอร์ยังไม่หมดครับทีเชอร์มี learning log มานะครับก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้นั่นเองครับของท้ายหน่วยนี้นะครับนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ลงไปเลยนะและนักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนชอบในวิชานี้หรือเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นักเรียนชอบอะไรในเรื่องราวนี้นักเรียนเขียนลงไปเลยต่อไปรถคันที่2เลยสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบในเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือในวิชานี้นักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลย ไม่มีถูก

ไม่มีผิดทีเชอร์อยากอ่านเขียนมาเลยต่อไปสิ่งที่นักเรียนตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนเขียนลงไปเลยครับว่าในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนตั้งใจจะทำอะไรให้ดีขึ้นเช่นหนูจะไปท่องคำศัพท์ให้มากๆเลยจะได้มาตอบคำถามทีเชอร์ได้แบบนี้นักเรียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลย

0: โอเคนี่เขียนต่อเขียนต่อการพูดหนูอยากจะพูดให้มันยังไงขึ้นคล่องขึ้นหรือว่าอะไรอ่ะเขียนเขียนเขียนเก่งมากโอเคค่ะอันนี้คืออะไรลูก
1: ระเบิดกรอบนี้ทิ้งซะ
0: ครับยากในเรื่องอะไรลูกทีเชอร์อยากรู้
1: จำคำศัพท์ไม่ค่อย
0: ได้อ่ะเขียนให้หน่อยเดี๋ยวทีเชอร์จะได้ไปอ่านจะได้มาฝึกให้หนูเอาละครับเด็กๆหมดเวลาในการทำแบบบันทึกการเรียนรู้แล้วนะนักเรียนคนใดเขียนยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนำมาส่งทีเชอร์นะท้ายคาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรเอ่ย
2: คำศ
0: ัพท์แล้วก็ได้ออกเสียงประโยคได้ฝึกฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกทีเชอร์หน่อยวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรไปครับกระต่ายและเต่านักเรียนสัญญานะครับว่าจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันนะโอเคครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเป็นเรื่อง things in the classroom นักเรียนเตรียมใบงานที่1เรื่อง unscramble sentences แล้วก็ใบงานที่2เรื่อง draw your classroom ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเราจะได้มาเรียนกันในครั้งหน้านะครับนักเรียนคิดว่าเรื่อง things in the classroom เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามารู้กันในสัปดาห์หน้านะครับและวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
3: Class ready.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
4: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเย่อและสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ค่อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเร็วนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่เข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล
0: ้
1: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
0: ะ
1: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก
0: ่
2: ไก
0: ่
2: ไก
0: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อ่ะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์อ่ะ
0: ขี้ล่าสัตว
1: ์เอ้าใจ
0: เทค
1: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
0: เครื่องมันกระตุกกระตุก
1: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: พ่อเอาอะไร
2: อ
0: ี
2: กด
0: ี
2: เนี่ย
1: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
1: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
1: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
1: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกันอีก1ชั่วโมงนะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของบทอาขยานแต่บทอาขยานของเราเปลี่ยนไปมีชื่อเรื่องว่าอะไรอ่านหน้ากระดานพร้อมกัน1 2 3แน่นอนเราเปลี่ยนบทอาขยานแล้วจากเรื่องที่เราเคยเรียนมามีเรื่องอะไรบ้างลูกบทอาขยานบทหลักของป.3 1เด็กเด็กน้อยใช่ไหมชื่อเด็กน้อยขึ้นต้นว่าเด็กเด็กน้อยความรู้เราเร่ง
1: ศ
0: ึ
1: กษา
0: เมื่
1: อ
0: เราจะได้
1: ม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: เป็
1: น
0: ต้
1: นหา
0: ต่อไปเก่งมาก
1: จงมากเพียงใดเ
0: ถ
1: ิด
0: จะเกิดถึง
1: ความบากจำต้องจำคน
0: วักสุดท้าย
1: เกิดเป็นคนควรมันขยัน
0: เถิดโอ้สุดยอดมากเลยครูกันปรบมือให้ทุกคนเลยนะชื่นชมเด็กปลายทางก็น่าจะท่องได้และอีกหนึ่งบทคือบทอะไรลูกวิชาหนาเจ้าขึ้นต้นว่าอะไรเกิดมาเป็
1: น
0: หนังสือ
1: เป็นต้นวิชาหนา
0: ปลายทางท่องพร้อมกันถ้าแม้นจ้า
1: เพื่อสู่ยอดเยา
0: ว่า
1: เมาว่าโม
0: ลา

0: เป็นบ้างเป็นคนโซ
1: เที่ยวขอก็มี
0: ถ้าประเสริฐหนักหนาจะไปแห่งได
1: ้มีคนปานีย
0: ากไรวักสุดท้ายเราเหมือนตัวเองหน่อยจ้านะรอดเยี่ยมมากจำได้มี2บทคือบทเด็กน้อยกับบทวิชาหนาเจ้าวันนี้เรามาเปลี่ยนบทบ้างเป็นบทที่สืบเนื่องมาจากเรื่องที่เราเคยอ่านและหาความหมายของคำมาแล้วคือเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราดังนั้นบทนี้เราก็พูดเกี่ยวกับภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมและบทอัคยานบทนี้ถ้าเด็กๆกลับไปอ่านเด็กๆก็น่าจะรู้ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ข้อที่1คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของบทอัคยานบทนี้ได้2ค้นหาความหมายของคำในบทอัคยานได้และ3แน่นอนเราต้องอ่านบทอัคยานในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ได้และเห็นความสำคัญของบทอัคยานบทนี้ว่าบทอัคยานบทนี้ให้ความสำคัญกับเราอย่างไรต้องอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรถึงจะให้

0: ภาษาไทยอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนยืนนานและไม่สูญหายไปไหนนะจ๊ะดูบทนี้ลูกอยู่ในหนังสือภาษาปฏิหน้าที่เท่าไหร่จำได้ไหม103เก่งมากปลายทางก็น่าจะกลับไปอ่านแล้วเพราะครูกันบอกว่าให้กลับไปอ่านมาอย่างน้อยกี่รอบ2รอบบางคนอ่านมา3รอบ4รอบ5รอบก็จะยอดเยี่ยมมากดังนั้นเราจะมาอ่านตามครูกัน1รอบต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงบทประพันธ์บทนี้เป็นลักษณะการประพันธ์แบบกลอน8ก็คือมีวรรคละกี่คำ8คำวรรคหน้า8วรรคหลัง8ใช่ไหมครับแล้วก็บทนี้เนี่ยเป็นบทที่สำคัญมากสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแต่ตอนนี้ให้เตรียมตัวอ่านก่อนเด็กๆไปทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางด้วยจะดูในหนังสือภาษาพาทีของหนูหน้า103ก็ได้หรือจะดูที่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณครูก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูกันบทในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้รอเรือให้ชัดด้วยลูกอะไรนะเอาใหม่1 2 3ในโลกนี
1: ้มีอะไรเป็นไทยแท
0: ้ปลายทางก็เก่งครับต่อไปพร้อมกันเลยในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
1: ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
0: ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา
1: ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา
0: ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคน
1: ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคน
0: เด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่เริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้น
1: เริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้น
0: ไม่มีต่างภาษามาปะปน
1: ไม่มีต่างภาษามาปะปน
0: ทุกคนก็สุขสบายใจ
1: ทุกคนก็สุขสบายใจ
0: แม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อนก็ไกวเปลให้นอนจนหลับไหล
1: ก็ไกวเปลให้นอนจนหลับไหล
0: สำเนียงกล่อมร่ายร้องทำนองไทย
1: สำเนียงกล่อมร่ายร้องทำนองไทย
0: ติดหูแต่สมัยโบราณมา
1: ติดหูแต่สมัยโบราณมา
0: พอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียนได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา
1: ได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา
0: ภาษาไทยนั้นได้พัฒนา
1: ภาษาไทยนั้นได้พัฒนา
0: เป็นภาษาขีดเขียนให้เรียนกัน
1: เป็นภาษาขีดเขียนให้เรียนกัน
0: บ้างชอบอ่านถ้อยคำทำนองสนอภาษาไทยไพเราะไม่แปรผัน
1: ภาษาไทยไพเราะไม่แปรผัน
0: มีเสียงวรรณยุกต์ทุกๆชั้น
1: มีเสียงวรรณยุกต์ทุกๆชั้น
0: ขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรี
1: ขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรี
0: ฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้าภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี
1: ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี
0: เกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี
1: เกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี
0: ของดีๆชื่อว่าภาษาไทย
1: ของดีๆชื่อว่าภาษาไทย
0: ผู้แต่ง
1: ห
0: ม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนว่าขยานบทนี้เป็นบทที่มีผู้แต่งชื่อว่าอะไรลูก1 2 3หม่อมหลวง
1: ปิ่น

กุลเด็กๆเพื่อนๆมองไปที่เด็กหญิงปิ่นนะไม่ใช่ปิ่นนี้นะจ๊ะคนละปิ่นกันนะบอมหลวงปิ่นนะครับแต่งได้ทำไมลูกลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไหมลูกลึกซึ้งกินใจไหมกินใจคือเราอ่านเสร็จปุ๊บเรารู้สึกทำไมลูกเรารู้สึกรักรักอะไรขึ้นรักภาษาไทยมากขึ้นแน่นอนดังนั้นต้องอ่านบทอักขยานนี้ในการอ่านเองเก่งจังรอบนี้ครูไม่อ่านนำแล้วนะเด็กปลายทางและเพื่อนๆต้นทางต้องช่วยกันอ่านพร้อมไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตอนนี้มองมาที่หน้ากระดานจ้าไม่มองหนังสือแล้วมองมาที่หน้ากระดานแล้วอ่านเองเก่งจังใครอยู่ใกล้ไมค์จับไมค์เลยจ้าอาเชฟจับไมค์เมทันจับไมค์น้ำหนาวอันดาแล้วก็พูดจีบนะอ่ะพูดใส่ไมค์ได้เลยนะพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วช่วยกันอ่านจ้าอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: บมือเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านได้ยอดเยี่ยมมากครูกันประทับใจถ้าจะให้คะแนนนี้เอาไปเลยคนละ 1,000 คะแนนเอาไม่เอาหรอ 1,000 เลยนะคะแนนเยอะมากยอดเยี่ยมรอเรือรอลิงคำควบกล้ำถือว่าชัดเจนใช้ได้เลยและแน่นอนคราวนี้เด็กๆอ่านแล้วรอบนี้ขอเป็นการแข่งขันบ้างนะแข่งขันอย่างไรเดี๋ยวจะให้อ่านสลับกลุ่มละ1วรรครู้จักวรรคไหมลูกนี่นะวรรคใน1วรรค2วรรคนะต่อไปพร้อมไหมเดี๋ยวครูจะขึ้นต้นให้ถัดไปเลยลูกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็วนมากลุ่ม1เรื่อยๆนะครับกลุ่มไหนดังที่สุดดาวพร้อมแล้วตรงนี้นะแล้วกรรมการจะประเมินเด็กๆปลายทางก็ถ้ามีกลุ่มก็อ่านเป็นกลุ่มถ้าไม่มีกลุ่มก็ช่วยกันอ่านให้ดังๆนะครับพร้อมไหมไม่ต้องใช้ไมค์ลูกตะโกนเอาไม่ต้องตะโกนพูดดังๆอ่านดังๆพร้อมนะเดี๋ยวครูขึ้นต้นให้ลูกในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้กลุ่มที่1เริ่มจ้า
1: ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้
0: กลุ่ม2กลุ่ม3
1: ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาก
0: ลุ่ม4
1: ไทยภาษาไทยทั่วทุกคน
0: ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคนอีกหนึ่งรอบ
1: ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคน
0: กลุ่ม5กลุ่ม1มาแรง
1: ไม่มีภาษาภาษาฝากตัว
0: กลุ่ม2จะชนะแล้ว
1: ทุกคนก็สุขสบายใจ
0: ยอดเยี่ยม
1: แม่อยากให้ลูกพักผ่อน
0: มีผิดบ้างต่อไปกลุ่ม5กลุ่ม5อยู่ที่สุดท้ายอยู่นะกลุ่ม1
1: สำเนียงต้องไร้ร้องคำนองไทยติดหูแต่สมัยโบราณมาขอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียน
0: ขึ้นเป็นที่1แล้วจ้ากลุ่มต่อไปกลุ่มสีเอาใหม่ตั้งสติลูกนะสติตั้งสติก่อนสตาร์ทเด็กไปทางรอเพื่อนแป๊บนึงนะกลุ่ม4ขอไม่ผิดสักรอบอันหนึ่งสองสามกลุ่ม5จ้
1: า
0: ดีมาก

0: จ้าม
1: ีเสียงวรรณยุกต์ทุกทุกครั
0: ้
1: ง
0: ในที่สุดต่อไป
1: ฉันนั้นคือจะไม่ให้รักเจ้าหาในห้องเรามีศักดิ์ศรี
0: พร้อมกันทั้งห้องต้นทางและปลายทางอีกหนึ่งรอบตั้งสติใจเย็นๆลูกอ้าวหนึ่งสองเริ่มดังที่สุดโอเคผมพูดเองหน่อยจ้าเอาล่ะยอดเยี่ยมปลายทางก็เก่งต้นทางก็เก่งมากแต่แน่นอนเราอ่านได้เราแข่งขันกันได้แต่เรารู้ความหมายไม่เอ่ยใครบอกความหมายของบทอักขยานบทนี้ให้คุณครูกันได้บ้างช่วยกันบทอักขยานบทนี้ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้จะสื่อสารอะไรกับเราลูกอาจจะยกมือเลยอาเชฟเชฟจับเชฟครับบทอาเชฟบทนี้ให้อะไรกับเราบ้างลูก
2: ให้เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: ให้เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะโอเคใครอีกลูกน้ำหนาวอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ให้เรานึกถึงอะไร
0: จ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจ้าคุณค่าอะไรนะเมื่อกี
3: ้ของภาษาไทยค
0: ่ะตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ให้เรานึกถึงคุณค่าของภาษาไทย
0: ค่ะให้เราถึงคุณค่าของภาษาไทยไว้สแตมป์ลูก
2: ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง
0: ครับผมมาแบมแบมลูกแบมแบมไม้ส้มจ้าว่ามา
4: อ่านออกเสียงเรือเรือลิงให้ชัดเจนค่ะ
0: อ่านออกเสียงเรือเรือลิงให้ชัดเจนและแน่นมีคนเพิ่มไอติมลูกไอติมอ๋อไม่ใช่เมย์ไม้ดำจ้ามีสายาทุกคนใช่ไหมจ้ะ
5: เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ
0: แน่นอนมีคนอื่นเพิ่มเติมไหมลูก

0: กอ่านน้ำหนาวปลายทางได้ไหมบทนี้ให้กับเราอีกคะ
1: ออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องค่ะ
0: จ้าเชฟครับ
2: นึกถึงความสำคัญของภาษาไทยครับ
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าจบได้สวยงามแน่นอนบทนี้ให้เรานึกถึงความสำคัญของภาษาไทยและแน่นอนคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าเราจะอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรตอนนี้เก็บไว้ในใจก่อนเราจะทำให้ภาษาไทยของเราเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆไม่สูญหายไปได้อย่างไรตอนนี้ให้นึกไว้ในใจก่อนเพราะว่าเราจะเริ่มทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเติมฉันก่อนจากบทอักขยานที่เราอ่านมาช่วยกันเติมถ้าเติมได้วันนี้ครูจะให้ทำป๊อปอัพไว ป๊อปอัพนั้นเด็กปลายทางคงจะเตรียมไปแล้วใช่ไหมดังนั้นมาช่วยกันก่อนกิจกรรมเติมฉันครูจะเว้นคำในช่องว่างไว้ให้เดี๋ยวครูจะอ่านให้แล้วช่วยกันเติมนะในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้นี่คือชื่อบทของบทอักขยานบทนี้ในโลกนี้มีอะไรเป็นของไทยแน่นั้นหรือคือปิดหนังสือก่อนจ้าเด็กๆไปทางด้วยว้าลองดูลองดูเราอ่านแล้วหลายรอบอ่ะต่อทั้งคนจนแต่ต้นมาใช้ภาษาทุกตัวคนต่อไปเด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกเริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้นไม่มีต่างมาปะปนทุกคนก็สุขสบายใจใครตอบได้เมื่อกี้เนี่ยยกมือซิทุกๆคนมีน้อยไปทางตอบได้ไหมลูกโอเคอ่ะต่อไปมาดูซิแม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อนก็ไกวเปลให้นอนจนหลับไหลสำเนียงกล่อมร่ายร้องทำนองไทยอ่านซิวรรคนี้สำเนียงกล่อม1 2 3ติดหูแต่นอนภาษาไทยทำให้เรามีเพลงกล่อมเด็กตอนเด็กๆเราตัวจะนอนได้แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมนี่ความสำคัญของภาษาให้ไม่ลูกหลับสบายเลยต่อไปพอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนอะไรต่อภาษาไทยนั้นได้พัฒนาเป็นภาษาอะไรนะแต่ว่าอะไรคิดเขียนให้เรียนกันแน่นอนพอโตขึ้นเราเริ่มเข้าโรงเรียนได้เราก็ต้องไปทำไมลูกไปเริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษาที่ไหนที่โรงเรียนแล้วภาษาอะไรของเราที่ได้พัฒนาขึ้นภาษาไทยนั่นเองได้เริ่มขีดเริ่มเขียนเป็นแล้วนะจ๊ะเพราะการเรียนภาษาไทยนั่นเองต่อไปบ้างชอบอ่านถ้อยคำถูกต้องภาษาไทยไพเราะไม่อะไรแปรผันมีเสียงวรรณยุกต์ทุกชั้นขับร้องอะไรลูกขับร้องอะไรอะไรนะใครตอบได้ขับร้องอะไรลูกใครตอบได้เมื่อกี้ยกมือใครจะตอบน้ำหนาวน้ำหนาวเด็กๆไปทางตอบได้ไหมขับร้องอะไรลูก
1: ขับร้องกันค
0: ่
1: ะ
0: เอาใหม่แบบมั่นใจแบบมั่นใจ
1: ขับร้องกันค่ะ
0: จ้าขับร้องกันผมให้น้ำหนาวหน่อยจ้าขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรีเรามีภาษาไทยทำให้อะไรลูกเรามีถ้อยคำที่ไม่ลูกใช้ได้ไพเราะสวยงามมีคำใช้หลากหลายและแน่นอนภาษาไทยของเรามีเสียงวรรณยุกต์ด้วยใช่ไหมลูกสามัญเอกโทเสียงมันก็คล้ายกับดนตรีมีขึ้นมีลงใช่ไหมลูกและแน่นอนต่อไปฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้าเติมว่าภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรีเกิดเป็นคนหนึ่งเราจึงมีต่อพร้อมกันของดีดีชื่อว่าผู้แต่งชื่ออะไรนะมอมหลวงนามสกุลโอเคยอดเยี่ยมผมให้ตัวเองหน่อยจ้าเรียบร้อยนะรู้ความหมายแล้วด้วยดังนั้น

0: เรามาเริ่มกิจกรรมภูมิใจภาษาไทยของเราดูให้เด็กปลายทางและต้นทางเดี๋ยวครูขออนุญาตหยิบผลงานมาโชว์ก่อนตัวอย่างผลงานก็คือเราจะทำป๊อปอัพยังไม่เปิดพร้อมไหมนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1 3
1: 3 2
0: 1แท้ๆโอ้ยนี่แบบนี้นะโดยที่เด็กๆจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวการ์ตูนก็คือตัวนี่คือรูปของอะไรลูกผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเป็นคนแรกชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงอ่านผู้ตามครูการพ่อขุนรามคำแหงนี่คือผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะมาใช้ให้เราใช้ได้จนถึงปัจจุบันและด้านล่างนี้จะเขียนว่านักเรียนจะอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรครูมีให้3ข้อก็ต้องนำมาเขียนของคุณครูมีอะไรบ้างตรงนี้อ่านเอาเองนะแต่ยังไม่อ่านให้เด็กปลายทางและต้นทางฟังเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆมาคิดพร้อมๆกันก่อนว่าเราจะอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรช่วยกันคิดลูกตอนนี้ไปทางคิดสิลูกเราตอบคุณครูของหนูขอเริ่มทีละคนเลยเริ่มจากตัวนี้ก่อนปีนลูกเดี๋ยวไล่ไปทีละคนเลยนะยกมือค้างไว้เลยเดี๋ยวส่งไม้ให้หนูจะอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรทุกคนเราจะต้องนำไปเขียน
2: หนูจะพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ
0: จ้าหนูจะพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไปกลุ่มหนึ่งข้ามมาทางนั้นกลุ่มสองใครก็ได้จับไม้เลยลูกจ้าสรุปจะเองหรือเขาหรือฉันหรือเธอเอาไงดีเธอนะอาจจะมา
3: ออกเสียงคำควบกำให้ถูกต้องครับ
0: ถือว่าผมจะ
3: ออกเสียงคำควบกำให้ถูกต้องครับ
0: ครับผมมาเซอร์กิตครับลูก
4: ผมจะออกเสียงรอเรือและรอลิงให้ถูกต้องครับ
0: ครับผมมาข้าวหอมจ้าเด็กไปทางได้อย่างไรบ้าง
5: ออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจน
0: ฉันจะขึ้นต้นอย่างนี้ลูก
5: หนูจะออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะเมทัน
6: หนูจะท่องบทอาขยานให้ถูกค่ะ
0: ค่ะทำไมขยันให้ถูกนะคะให้ถูกต้องคือชัดเจนใช่ไหมอันดาของคนสุดท้ายแล้วนะจ้า
7: หนูจะเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
0: ค่ะให้ถูกต้องนะคะโอเคเอาไปไว้ตัวเองหน่อยแน่นอนเราต้องคิดคนละกี่ข้อ3ข้อนะจ๊ะ3ข้อขึ้นต้นก็คือใช้คำว่าขึ้นต้นได้ผมจะก็ได้ของผู้ชายนะลูกผมจะผมจะทำอย่างไรเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดจำได้ไหมหรือเราคิดเองก็ได้ผมจะอะไรก็อันนี้ครูเว้นไว้ให้ตอบหรือว่าผู้หญิงใช่ไหมว่าฉันจะถ้าเป็นหญิงฉันจะทำอย่างไรดีที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยนะครับหรือว่าจะเป็นหนูจะหนูจะทำอย่างไรนะครับให้เขียนมา3ข้อนี้เขียนมาให้คุณครูนะครับขึ้นต้นแบบนี้นะและแน่นอนเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมนี้โดยคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกนักเรียนในเรื่องของกระดาษการตัดกระดาษการติดกาวป๊อปอัพต่างๆครับส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูกันดูแลให้นะครับและขอให้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นนะครับตั้งใจทำงานถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับเด็กๆต้นทางหัวหน้ากลุ่มมารับกระดาษจ้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมก่อนอาจจะยังทำไม่เสร็จหรือว่ากำลังอะไรลูกกำลังเพลิดเพลินกับการทำงานของเราตอนนี้ให้หยุดลงมือทำงานแล้วก็ลองมาฟังเพื่อนๆของเราซิว่าเพื่อนของเรามีวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรเด็กต้นทางอาสาสมัครคนที่หนึ่งใครจะมาจ๊ะนะไอติมมาจ้าดูซิว่าเพื่อนจะอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรมี3ข้อที่เพื่อนเลือกไว้เดี๋ยวครูถือไม้ให้กับถืองานให้ก่อนจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภรดาลิกเมฆชื่อเล่นชื่อไอติมค่ะเด็กที่17
0: หนูจะอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรข้อที่1
1: หนูจะฝึกเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
0: จ้า
1: ข้อที่2หนูจะออกเสียงรอเรือรอลิงให้ถูกต้อง
0: จ้า
1: หนูจะเขียนหนังสือให้สวยงามและถูกต้อง
0: ครับประเด็นของผู้ฟังทำอย่างไรจ้าแน่นอนยอดเยี่ยมมากคนที่2ใครจะมานะโม

0: เจิญนี่ครูมีไม้ให้ไปครับอยู่ตรงกลางเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชนันทรัตน์เหมือนครับชื่อเล่นชื่อนโมครับ
0: ครับนโมจะอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไร
1: ผมจะอ่านออกผมจะอ่านออกเสียงรอเรือรอลิงให้ชัดเจนครับ
0: ครับข้อที่2
1: ผมจะเขียนคำในภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ผมจะออกเสียงคำในภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: จ้ามาเรียนผู้ฟังยอดเยี่ยมต่อไปอันดาอ่ะเชิญตรงกลางเลยลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งเราเดี๋ยวเอาน้ำขิงให้จิบก่อนอ่ะเร็วเย็น อ่ะพร้อมจ้ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาอินสุวรรณชื่อเล่นชื่ออันดาค่ะ
0: ค่ะอันดาหนูรักภาษาไทยอย่างไรคะ
2: หนูจะออกเสียงรอเรือรอลิงให้ชัดเจน
0: รอเรือจ้ะ
2: รอลิงให้ชัดเจน
0: จ้ะ
2: ข้อ2หนูจะเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องข้อ3หนูจะอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง
0: แน่นอนเรียบร้อยเก่งมากลูกต่อไปคนสุดท้ายพีทมาลูกจ้าตรงกลางเลยลูกไปสวยไปสวยจ้า
3: สวัสดีค่ะน้องชื่อเด็กหญิงพิมลสุวัตชื่อเล่นชื่อน้องพีทค่ะ
0: จ้าอภิษจะอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรลูก
3: หนูจะพูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนหนูจะพยายามพูดรอเรือรอลิงให้ชัดเจนหนูจะสอนน้องๆให้พูดรอเรือรอลิงให้ได้
0: จ้าโอเคยอดเยี่ยมมากกับไปนั่งที่ได้จ้ะเก่งมากทุกคนเลยดังนั้นคุณครูก็ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยสิลูกให้กำลังใจตัวเองและแน่นอนหวังว่าเด็กๆปลายทางและต้นทางคงจะสามารถนำวิธีการหรืออะไรลูกการคิดว่าเราจะอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าภาษาไทยจะได้อยู่กับเราไปนานๆและสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่2เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นใต้ใบงานที่1เรื่องภาษาถิ่นใต้เพราะเราจะเรียนในเรื่องของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้และแน่นอนเด็กๆหลายคนทวงถามว่าในครูกันบอกว่าจะมีวิดีโอที่ตลกมาให้ดูชั่วโมงถัดไปห้ามขาดเรียนเด็ดขาดเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เด็ดสุดยอดเรียกว่าชิ้นมาสเตอร์พีซของการถ่ายทำเลยถ้าอยากจะดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรชั่วโมงถัดไปอยากขาดเรียนเด็ดขาดรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงเสมอแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม

0: ทวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
1: มาอนุญาตนะครับ
0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีครับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงปิดเทอมก็คือข่าวเกี่ยวกับอาการติดเกมของเด็กๆครับและหากว่าเราติดเกมอยากจะเลิกจะต้องทำอย่างไรดีครับโอ้โหยังเล่นเกมอยู่เลยติดเกมเปล่าเนี่ย
1: ผมไม่รู้เลยครับว่าผมติดเกมหรือไม่ติดเก
0: ม
1: เล่นแค่สนุกสนุก
0: ครับ
1: ไม่น่าจะติดเกมเลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูระดับการติดเกมของพิมพ์ดีกว่าว่าอยู่ที่ระดับไหนดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: การเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนสามารถจะเล่นเกมได้แต่จะต้องเล่นให้พอดีและจะต้องไม่เล่นจนเกินพอดีครับ
1: ถ้าผมเล่น1ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรครับ
0: 1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เล่นได้ครับ
1: แต่ถ้าผมเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงล่ะครับ
0: โอ้โหเพิ่มครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ค่อยอยากเลยนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วนะครับแล้วก็ช่วยในการเรียนรู้ก็พอเล่นได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอลุย3ชั่วโมงเลยนะคะ
0: โอ้โห3ชั่วโมงเลยนะครับทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ
1: การบ้านเหรอครับเดี๋ยวทำครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่นเกมก่อนนะคะ
0: ตอนนี้อะไรก็มายับยั้งไม่อยู่แล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเกมควบคุมเราหมดเลยครับ
1: ผมไม่สนใจอะไรแล้วการบ้านไว้ลอกเพื่อนถ้าผมไม่ชนะด่านนี้ผมจะไม่นอน
0: แบบนี้ไม่เรียกว่าคนเล่นเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมเล่นคนครับอาการน่าเป็นห่วงครับนี่คือกล่องกลับใจครับกล่องใบนี้นะครับมีเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ติดเกมมาเล่าสู่กันฟังครับโดยแบ่งเป็นการกลับใจด้วยตัวเองและการกลับใจเพราะผู้อื่นครับเรื่องแรกในกล่องกลับใจนะครับเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับมีผลการเรียนที่ตกต่ำครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอและเพื่อนติดเกมออนไลน์อย่างหนักครับผลการเรียนเริ่มตกต่ำจนในที่สุดนะครับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: ที่เขาถูกให้ออกมหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนคนที่เล่นเกมอื่นๆใช่ไหมครับ
0: จริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าว่าพี่เขาไม่มาพบกับกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจใบนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอครับทำให้เธอค้นพบความหมายในชีวิตครับกลับมาคิดได้ว่าถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนอย่างแน่นอนเธอจึงตั้งใจเรียนแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลิกเล่นเกมแล้วในท้ายที่สุดครับนี่คือความสำเร็จของเธอครับเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่ากล่องกลับใจใบนี้แหละครับ
1: เยี่ยมเลยครับกลับใจได้ด้วยตัวเองเย
0: ้กล่องกลับใจเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งหนีออกจากบ้านครับคิดว่าเขาหนีเพราะอะไรครับ
1: เขาคงไปเที่ยวมั้งครับ
0: เขาไม่ได้หนีจากบ้านเพราะว่าไปเที่ยวครับแต่ว่าหนีออกจากบ้านเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านครับเขาเป็นเด็กที่เล่นเกมมากติดเกมอย่างยิ่งเล่นอย่างไม่รู้เวลาเวลาครับพ่อแม่ก็พร่ำบ่นจนเขาทนไม่ไหวอยากเล่นเกมแล้วก็ไม่

0: อยากฟังเสียงบ่นของพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับน้องพิมคิดว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงครับ
1: เขาคงเล่นลำบากคร
0: ับ แน่นอนครับแต่ครอบครัวนี้โชคดีที่มีพ่อและแม่ครับค้นพบกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจนะครับทำให้ชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไปตลอดกาลครับทันทีที่เห็นลูกเล่นเกมอยู่ครับพ่อและแม่โผล่เข้าไปกอดลูกด้วยความรักครับพลังรักจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ทำให้เด็กคนนี้คิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในตู้เกมแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ครับทำให้เขาค้นพบชีวิตใหม่กลับคืนสู่สังคมได้ด้วยความรักของครอบครัวครับ
1: โอ้โหเรื่องนี้พ่อแม่ช่วยลูกกลับใจ
0: สังคมของเรายังมีคนติดเกมอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ครับพี่ซุปอยากให้น้องๆทุกคนศึกษาผ่านกล่องกลับใจเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องเล่นเกมอย่างพอดีรู้จักแบ่งเวลาเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเกมครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะและการเรียงลำดับเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1นะคะก่อนที่เราจะเรียงลำดับเศษส่วนได้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้ก่อนจะต้องมีการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเราเรียงลำดับเศษส่วนนั้นเราอาจเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้ซึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นเด็กๆก็ได้เรียนรู้มาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียงลำดับเศษส่วนคุณครูนะคะจะขอทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนกันก่อนด้วยกิจกรรมเกมบิงโกการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะเมื่อมีกิจกรรมเกมบิงโกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์หนึ่งเลยนะคะก็คือตารางบิงโกสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแจกไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกตารางบิงโกนะคะเป็นตาราง9ช่องแบบนี้ให้กับเด็กๆปลายทางได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมไว้นะคะไม่เป็นไรเลยเด็กๆปลายทางนะคะสามารถสร้างตาราง9ช่องลงในสมุดของตนเองได้นักเรียนต้นทางนำแผ่นตารางบิงโกขึ้นมาเลยค่ะคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะหรือนักเรียนปลายทางสร้างตารางบิงโกเป็นตาราง9ช่องลงในสมุดได้เลยนะคะในระหว่างที่เด็กๆนะคะสร้างตารางบิงโกนะครับเด็กๆบางคนนะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาขั้นตอนต่อไปนอกจากมีตารางบิงโกแล้วคุณครูนะคะก็มีนี่เลยนะคะบัตรเศษส่วนให้กับเด็กๆด้วยทั้งหมด20ใบด้วยกันนะคะซึ่งบัตรเศษส่วนจะแสดงเศษส่วนที่แตกต่างกันเริ่มตั้งแต่เศษส่วนที่มีส่วนเป็น2ก็จะมีเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน2เศษส่วนที่มีส่วนเป็น3ก็จะมีเศษ1ส่วน3เศษ2ส่วน3และเศษ3ส่วน3นะคะแล้วก็มีเศษส่วนที่มีส่วนเป็น4มีส่วนเป็น5และมีส่วนเป็น6รวมทั้งหมด20ใบนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเลือกบัตรเศษส่วนของครูเลือกเศษส่วนนะคะลงไปเขียนในตารางบิงโกทั้ง9ช่องของเด็กๆช่องละ1จำนวนโดยเด็กๆอาจจะเลือกเขียนลงไปในช่องใดก็ได้เช่นเด็กๆเลือกเศษ1ส่วน2เด็กๆ ก็นำเศษ1ส่วน2ไปเขียนไว้ในตารางบิงโกของเด็กๆช่องใดก็ได้เลือกให้ครบ9ช่องนะคะคุณครูให้เวลา2นาทีพอไหมคะเด็กๆ
1: พอ
0: สำหรับนักเรียนต้นทางมีแผ่นตารางบิงโกแล้วใช่ไหมคะ2นาทีพอนะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีบางโรงเรียนที่ไม่มีแผ่นตารางบิงโกจำเป็นต้องสร้างตารางบิงโกด้วยดังนั้นคุณครูจะให้เวลาเพิ่มอีก1นาทีเป็น3นาทีนะคะตอนนี้ทุกคนจะได้เวลาในการทำกิจกรรมขั้นตอนนี้3นาทีนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: อนนี้นะคะหมดเวลา2นาทีแล้วคิดว่าเด็กๆน่าจะทำเสร็จกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทุกคนได้ตารางบิงโกที่มีเศษส่วนอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาฟังขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนการเล่นเกมก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะกากบาทเศษส่วนที่ตรงกับเงื่อนไขซึ่งคุณครูนะคะก็มีเงื่อนไขมาให้เด็กๆนะคะเงื่อนไขของคุณครูคือเงื่อนไขที่คุณครูจะจับสลากออกมานะคุณครูจะสุ่มหยิบทีละ1เงื่อนไขเมื่อคุณครูหยิบมาได้แล้วเศษส่วนที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณครูหยิบได้อาจจะมีมากกว่า2จํานวนอาจจะมีมากกว่า1จํานวนแต่เด็กๆสามารถกากบาทได้เพียงครั้งละ1จํานวนเท่านั้นเช่นสมมุติว่าคุณครูสุ่มหยิบเงื่อนไขเป็นให้นักเรียนกากบาทเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน3เศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน3มีอะไรบ้างคะเศษ2ส่วน3หรือเศษ1ส่วน2หรือเศษ3ส่วน3แต่เด็กๆสามารถกากบาทได้เพียงครั้งละ1จำนวนเท่านั้นถ้าในตารางบิงโกของเด็กๆมีมากกว่า1จำนวนใช่ไหมคะเด็กๆก็เลือกใช้วิธีการเลือกมา1จำนวนเพื่อกากบาทส่วนจำนวนที่เหลือเด็กๆ ก็ปล่อยไว้รอเงื่อนไขต่อไปเข้าใจไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจเงื่อนไขข้อนี้นะนักเรียนนะคะอาจจะใช้แถบกระดาษเศษส่วนช่วยในการหาคำตอบก็ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูนะคะก็เตรียมไว้ให้กับเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันเด็กๆนะคะอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนแบบที่เรานะคะได้สรุปกันมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเราก็พิจารณาที่ตัวส่วนตัวส่วนมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าตัวเศษเท่ากันใช่ไหมลูกให้พิจารณาที่ตัวส่วนนะคะถ้าเศษส่วนใดที่ตัวส่วนมากกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือถ้าหากว่าเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันเราก็พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษมีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะนักเรียนอาจใช้แถบกระดาษเศษส่วนช่วยในการหาคำตอบก็ได้หรือเด็กๆอาจจะใช้ข้อสรุปที่เราได้เรียนรู้มาจากชั่วโมงที่ผ่านมาช่วยก็ได้นะคะแล้วเด็กๆจะกากบาทคุณครูจะสุ่มหยิบเงื่อนไขมากเท่าไหร่คุณครูก็จะสุ่มหยิบเงื่อนไขจนกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งผู้ชนะนะคะก็คือผู้ที่กากบาทครบ3จำนวนในแนวตั้งแบบนี้นะคะในแถวใดก็ได้นะในแนวนอนแบบนี้นะคะแถวใดก็ได้หรือจะเป็นแนวทะแยงก็ได้ใครนะคะที่กากบาทครบ3จำนวนในแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยงในแถวใดก็ได้แล้วให้นักเรียนยกมือขึ้นและพูดว่าบิงโกนะคะนักเรียนจะกลายเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะนี่นะคะคือเงื่อนไขของคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเงื่อนไขออกมาเองนะคะเงื่อนไขของคุณครูเงื่อนไขที่1ก็คือให้นักเรียนกากบาทจำนวนที่น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เด็กๆคะจำนวนที่น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เด็กๆกากบาทเศษ5ส่วน6ด้วยไหมไม่ได้นะเศษ5ส่วน6ก็เท่ากับเศษ5ส่วน6จำนวนที่น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ได้แก่อะไรบ้างเอาที่ส่วนเป็น6ก่อนลูกถ้าส่วนเป็น6มีอะไรบ้างลูก
1: เศษ
0: 1ส่วน6แล้วก็อะไรเศษ2ส่วน6ใช่ไหมเศษ3ส่วน6เศษ4ส่วน6เศษ5ส่วน6ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะอ่ะต่อไปถ้าตัวเศษเป็น5ล่ะเด็กๆเศษส่วนที่ตัวเศษเป็น5เศษ5ส่วนอะไรได้บ้างลูก
1: เศษ
0: 5
1: ส่วน
0: 1มีไหมที่มากกว่าเศษ5ส่วน6ไม่มีใช่ไหมคะเศษ5ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าเป็นเศษ5ส่วน5ก็จะน้อยกว่าอ่ะแล้วมีเศษส่วนใดอีกลูกเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ไหมน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ไหม เด็กๆอาจจะตรวจสอบจากแถบกระดาษที่เด็กๆระบายสีก็ได้เศษ5ส่วน6ถึงไหนเด็กๆดูนี่ส่วนเป็น6ใช่ไหมคะเศษ5ส่วน6ก็คือเกือบเต็ม1หน่วยเลยใช่ไหมลูกเศษ5ส่วน6ก็เกือบเต็ม1หน่วยเลยเด็กๆระบายสีก็จะระบายสีถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ5ส่วน6นะคะเศษ1ส่วน4ก็ได้เศษ2ส่วน4ได้ไหมเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ2ส่วน4ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าอะไร
2: ระบายสองส่วน
0: เพราะว่าระบาย2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนตรงนี้เท่ากับครึ่งพอดีนะคะนักเรียนคนใดกากบาทนอกเหนือจากที่คุณครูแสดงนะคะอาจจะถูกก็ได้ดังนั้นเด็กๆสอบถามคุณครูปลายทางก่อนนะคะว่าที่นักเรียนกากบาทถูกต้องหรือไม่ปิ่นหนูกากบาททับเศษอะไรคะลูกเศษ1ส่วน4ก็ได้เช่นเดียวกันไหนมีใครกากบาททับเศษส่วนที่แตกต่างจากที่คุณครูแสดงไหมคะมีไหมลูกถ้ามีนะคะเด็กๆนำเสนอได้เลยนักเรียนปลายทางใครกากบาทเศษส่วนที่แตกต่างจากที่คุณครูนำเสนอตรงนี้นักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเงื่อนไขที่2นะเงื่อนไขที่2ก็คือให้นักเรียนกากบาทจำนวนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2จำนวนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2คือจำนวนที่น้อยกว่าอะไรคะลูกน้อยกว่าครึ่งนั่นเองนะคะจำนวนใดนะที่น้อยกว่าครึ่งนี่ครูเก็บไปก่อนนะจำนวนใดบ้างเด็กๆนำเสนอจำนวนกับคุณครูเลยเชฟบอกเศษ1ส่วน5ได้ไหมเศษ1ส่วน5ได้ไหมลูกได้เหมือนกันเพราะเศษ1ส่วน5น้อยกว่าครึ่งไหมคะน้อยกว่าครึ่งหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองเศษอะไรลูกเศษ1ส่วน4ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เพราะว่าอะไร
2: น
0: ้อยกว่าครึ่งมีเศษส่วนอะไรอีก
2: เศ
0: ษอะไรนะลูกเศษ1ส่วน6ก็ได้นะคะแต่อยู่ในส่วนนี้แล้วเด็กๆก็กากบาทเศษ1ส่วน6ได้เหมือนกัน
2: เหลือตัวนี
0: ้มีเศษอะไรอีกคะเศษเด็กๆเศษ4ส่วน5ได้ไหมเศษ4ส่วน5ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไหมคะเศษ4ส่วน5มากกว่าครึ่งไหมลูกมากกว่าครึ่งไม่ได้นะใครกากบาททับเศษ4ส่วน5ไม่ได้กากบาททับเศษ1ส่วน2ได้ไหม
2: ไม
0: ่ตรงเงื่อนไขไหมเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2พอดีไม่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นกากบาททับเศษ1ส่วน2ไม่ได้เด็กๆมีเศษส่วนอะไรอีกเศษ1ส่วน3ได้ไหม
2: ได
0: ้เศษ1ส่วน3ได้ไหมคะถึงครึ่งหรือยัง
2: ย
0: ังไม่ถึงครึ่งน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวนี้ครูเรียงลำดับต่อไปเศษ1ส่วน6ก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กากบาทเศษ1ส่วน6แล้วมีก็กากบาทได้เหมือนกันเงื่อนไขนี้กากบาทได้กี่จำนวน1จำนวนต่อไปเงื่อนไขที่3ต่อไปเงื่อนไขที่3เงื่อนไขที่3ก็คือกากบาทจำนวนที่น้อยกว่า1จำนวนที่น้อยกว่า1มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูเศษส่วนที่เท่ากับ1ก่อนลูกเศษส่วนที่เท่ากับ1มีอะไรบ้างเศษส่วนที่เท่ากับ1คือเศษ2ส่วน2อ่ะเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน2คือเศษส่วนที่เด็กๆกากบาทได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะเขาเท่ากับ1แล้วเศษ1ส่วน2กากบาทได้ไหม
2: ได
0: ้เศษ1ส่วน2กากบาทได้ต่อมาถ้าส่วนเป็น3เศษ3ส่วน3น้อยกว่า1มั้ยคะ
2: บ
0: ิงโกหลายคนบิงโกแล้วดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขออธิบายก่อนนะบางคนเขาอาจจะยังกากบาทไม่ถูกต้องเด็กๆกากบาทเศษ3ส่วน3ได้ไหมไม่ได้เพราะเศษ3ส่วน3เป็นเศษส่วนที่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3ได้ไหมลูก ได้เศษ2ส่วน3ก็ได
2: ้
0: เศษ4ส่วน4ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ4ส่วน4ได้ไหมได้นี่เด็กๆกากบาทเศษส่วนอื่นๆได้ยกเว้นเศษส่วนที่มีตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันไหนเงื่อนไขนี้ใครบิงโกแล้วบ้างยกมือ
3: 3
0: บิงโกกันเกือบทุกคนเลยเด็กๆคะทุกคนเอามือลงยังมีคนไม่บิงโกเพราะอะไรเด็กๆลองดูนะเศษส่วนที่น้อยกว่า1ก็คือเศษส่วนทุกเศษส่วนเลยที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่บิงโกนะคะก็จะได้รับรางวัลนักเรียนปลายทางมีใครบิงโกหรือยังคะในห้องถ้ามีใครบิงโกแล้วนะคะนักเรียนต้องพูดว่าบิงโกนะคะและรับรางวัลที่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะต่อไปรอบที่2รอบที่3และรอบที่4คุณครูปลายทางอาจจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนต้นทางหลังจากจบชั่วโมงนี้แล้วถ้าเด็กๆนะคะอยากเล่นเกมบิงโกเปรียบเทียบเศษส่วนแบบนี้เดี๋ยวนอกเวลาเรามาทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไหนเมื่อสักครู่ใครบิงโกบ้างนะยกมือหน่อยเดี๋ยวไปรับรางวัลกับคุณครูหลังจากจบคาบเรียนนี้นะคะทุกคนมือลงแล้วก็เก็บอุปกรณ์ของตนเองไว้ที่ใต้โต๊ะของตนเองได้เลยเก็บหรือยังนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และ5นักเรียนปลายทางหลังจากเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาสรุปกิจกรรมกันกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆนะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการเปรียบเทียบเศษส่วนทั้งเศษส่วนที่มีเศษเท่ากันและเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันหรือเมื่อสักครู่มีการได้เทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2มั้ยลูกมีการเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2มั้ยคะมีนะเศษ1ส่วน2หรือครึ่งหน่วยนั่นเองแล้วเมื่อสักครู่มีการได้เทียบเคียงกับ1หน่วยมั้ยคะมีเหมือนกันนะคะกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะทั้งที่ตัวเศษเท่ากันทั้งที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ทั้งที่เทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และเทียบเคียงกับ1ด้วยนะคะต่อไปนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันได้ในวันนี้นะตัวเศษจะเท่ากันนะคะให้เด็กๆเรียงลำดับต่อไปข้อที่2เรียงลำดับเศษส่วนโดยใช้การเทียบเคียงกับ1หรือใช้การเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมลูกได้เปรียบเทียบโดยใช้การเทียบเคียงกับครึ่งหรือเศษ1ส่วน2หรือว่าเทียบเคียงกับ1ด้วยนะคะต่อไปให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมแรกของเราให้เด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนเด็กๆสังเกตเศษส่วนข้อที่1เรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้มีเศษ3ส่วน6เศษ3ส่วน3เศษ3ส่วน5เด็กๆจะเรียงลำดับเศษส่วนทั้ง3จำนวนนี้ได้อย่างไรเราเรียงลำดับแบบไหนได้บ้างคะลูกจากเรียงลำดับจากมากไปน้อยเรียงลำดับจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะเรียงลำดับนั้นเด็กๆจะต้องรู้เศษส่วนที่มากที่สุดกับเศษส่วนที่น้อยที่สุดก่อนตอนนี้ไหนใครรู้แล้วบ้างเศษส่วนใดมากที่สุดบีมยกมือก่อนเลยนักเรียนปลายทางถ้าใครทราบแล้วยกมือและนำเสนอต่อเพื่อนๆได้เลยนะบีมจับไมค์เลยนะคะเศษส่วนใดมีค่ามากที่สุดคะ
4: เศษ3ส่วน6ค่ะ
0: มากที่สุดนะลูกเศษส่วนที่มากที่สุดเศษอะไรคะ เศษ3ส่วน6หรือเปล่าใครไม่เห็นด้วยกับบีมนาวาไม่เห็นด้วยกับบีมเดี๋ยวลองให้นาวาตอบดูสิคะว่าเศษส่วนใดนะคะที่เป็นเศษส่วนที่มากที่สุดนาวาเป็น
3: 3ส่วน3ครับ
0: เศษ3ส่วน3เมื่อสักครู่บีมตอบเศษ3ส่วน6ใช่ไหมคะทีนี้นาวาเศษ3ส่วน3ทำไมหนูถึงไม่เห็นด้วยกับบีมเพราะว่า
3: 3ส่วน3มันเต็มส่วนค่ะเต็มหน่วย
0: เต็มหน่วยใช่ไหม
3: แต่3ส่วน6มันไม่เต็มครับ
0: นาวาบอกว่าเศษ3ส่วน3นี้ก็คือเท่ากับ1หรือเต็มหน่วยนั่นเองแต่ว่าเศษ3ส่วน6เต็มไหม
2: ไม
0: ่เต็มลองมาดูซิว่าคำตอบของนาวาหรือคำตอบของบีมจะถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะมาเริ่มจากเศษ3ส่วน6ก่อนเศษ3ส่วน6ถ้าคุณครูนะคะแทนแถบกระดาษแบบนี้เป็น1หน่วยแทนแถบกระดาษแบบนี้เป็น1หน่วยต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะลูกต้องแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วเราจะต้องระบายสีไปกี่
2: ส
0: ่
2: วน
0: 3ส่วน1 2 3ระบายเรียบร้อยต่อมาเศษ3ส่วน3ของนาวาเมื่อสักครู่นี้แถบกระดาษของเรา1แถบแสดง1หน่วยแบบนี้ยาวเท่ากันเลยนะ1หน่วยแบ่งออกเป็นกี่
2: ส
0: ่
2: วน
0: คะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะต้องระบายสีกี่
2: ส
0: ่
2: วน
0: ลูกต้องระบายสี3ส่วนทีนี้เด็กๆเห็นภาพหรือยังคะว่าเศษ3ส่วน6กับเศษ3ส่วน3เศษส่วนใดมากกว่า
2: เศษ
0: 3ส่วน3มากกว่านะคะไม่เป็นไรนะคะลูกอย่างน้อยบีมเขาก็ยังกล้านำเสนอแนวคิดของตัวเองใช่ไหมคะอาจจะรีบหรือว่าตื่นเต้นใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนักเรียนปลายทางล่ะคะที่ยกมือตอบเมื่อสักครู่นี้ตอบถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่าตอบถูกต้องนะคะยินดีด้วยเลยแต่ถ้าหากว่าตอบไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนนะคะลองพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจากแถบกระดาษที่คุณครูแสดงตรงนี้ต่อไปแล้วเศษ3ส่วน5ล่ะเศษ3ส่วน5แถบกระดาษ1หน่วยเราต้องแบ่งเป็นกี่
2: ส
0: ่
2: วน
0: คะแบ่งออกเป็น5

0: ส่วนเท่าๆกันระบายสีกี่ส่วน
1: ส่วน
0: 3ส่วนทีนี้เด็กๆมาพิจารณาสิเวลาเราเรียงลำดับเราจะเรียงลำดับอย่างไรดีเศษส่วนใดขึ้นก่อน
1: เศษ
0: 3อ่ะถ้าเศษ3ส่วน3แสดงว่าเรียงลำดับจากไหนไปไหนลู
1: ก
0: จากมากไปน้อยใช่ไหมคะเรานะคะก็อาจจะเรียงลำดับโดยนำเศษ3ส่วน3ขึ้นก่อนนั่นคือการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะแล้วเศษส่วนที่น้อยที่สุดล่ะคือเศษส่วนใด
1: เศษ
0: 3ส่วน6นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะแล้วเราก็มาเรียงลำดับแบบนี้เลยถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยเศษส่วนที่ขึ้นลำดับที่1คือเศษ3ส่วน3ลำดับที่2คือ
1: เศษ3ส่วน5
0: และลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ3ส่วน6
0: เวลาเราเปรียบเทียบเศษส่วนเด็กๆดูจำนวนชุดนี้มีตัวเศษเป็นยังไงกันตัวเศษเท่ากันเวลาเราพิจารณาตัวส่วนตัวส่วนน้อยจะมีค่ามากตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยดังนั้นเวลาเด็กๆจะเปรียบเทียบเด็กๆ ก็จะต้องตั้งใจนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการนึกภาพก็ได้หรือว่าวาดภาพเพื่อพิจารณาก็ได้นะคะต่อไปขออีกหนึ่งเงื่อนไขเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะจำนวนที่หนึ่งคือเศษ3ส่วน6ลำดับที่2คือเศษ3ส่วน5ลำดับที่3คือเศษ3ส่วน3ถูกต้องการเรียงลำดับแบบนี้ยากหรือง่ายไม่ยากเลยถ้าหากว่าเด็กๆนะคะรู้วิธีในการเปรียบเศษส่วนนะคะต่อไปข้อที่2เรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้เศษ2ส่วน6เศษ2ส่วน3และเศษ2ส่วน5ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยเศษส่วนที่จะขึ้นเป็นลำดับที่1คือเศษส่วนที่เป็นยังไงที่สุดมากที่สุดเศษ2ส่วน6เศษ2ส่วน3และเศษ2ส่วน5เศษส่วนใดนะที่มากที่สุดเศษ2ส่วนอะไรคะที่มากที่สุดเด็กๆสังเกตดูดีๆการเปรียบเทียบเศษส่วนนี้ตัวอะไรเหมือนกันตัวเศษเป็น2เหมือนกันเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นต้องมาพิจารณาที่ตัวส่วนตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยตัวส่วนน้อยเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากดังนั้นเศษส่วนที่มากที่สุดคือ
1: เศษ2ส่วน3
0: ใช่ไหมคะลองมาดูกันว่าเศษ2ส่วน3ใช่หรือไม่เศษส่วนที่มากที่สุดก็คือเศษอะไรคะเศษ2ส่วน3นั่นเองแล้วเศษ2ส่วน3มากที่สุดเพราะว่าเศษ2ส่วน3เป็นยังไงคะมากกว่าเศษ2ส่วน5และมากกว่าเศษ2ส่วน6ด้วยนะคะซึ่งวิธีการพิจารณาเด็กๆสามารถพิจารณาได้จากแนวคิดนี้เลยการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าเข้าใจไหมคะถ้าหากว่าเศษส่วนใดนะคะที่มีตัวส่วนมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าดังนั้นเราต้องการเศษส่วนที่มีค่ามากที่สุดเราก็ต้องดูว่าตัวส่วนของเศษส่วนใดที่มีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมคะเหมือนข้อที่1เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะต่อไปนะคะหรืออาจจะใช้การเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2หรือว่าครึ่ง1ก็ได้หรือจะเทียบเคียงกับ1ก็ได้เด็กๆสังเกตเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน2มั้ยมากกว่าหรือน้อยกว่าคะเศษ2ส่วน3เกินครึ่งมั้ยลูกเศษ2ส่วน3เกินครึ่งนะแสดงว่าเศษ2ส่วน3นี้มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือมากกว่าครึ่งแต่เศษ2ส่วน5น้อยกว่าครึ่งใช่ไหมคะแสดงว่าเศษ2ส่วน3ก็มากกว่าเศษ2ส่วน5แบบนี้ต่อมานะคะเศษ2ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2น้อยกว่าใช่ไหมคะลูกครึ่ง1ของ6คือ3เศษส่วนที่มีส่วนเป็น

0: เศษ1ส่วน2ต้องเป็นเศษ3ส่วน6แต่อันนี้เป็นเศษ2ส่วน6แสดงว่าน้อยกว่าครึ่งน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ2ส่วน3จึงมากกว่าเศษ2ส่วน6นั่นเองเศษส่วนที่มากที่สุดของเศษส่วนชุดนี้ก็คือเศษ2ส่วน3ต่อมานะคะเศษส่วนใดน้อยที่สุดลูกเศษส่วนที่น้อยที่สุดคือเศษ2ส่วน6นั่นเองนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถเปรียบเทียบได้นะคะเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ2ส่วน5และน้อยกว่าเศษ2ส่วน3ซึ่งการเปรียบเทียบก็เหมือนแนวคิดเดิมเลยคือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเราก็ได้แล้วเศษส่วนที่มากที่สุดคือเศษ2ส่วน3เศษส่วนที่สุดคือเศษ2ส่วน6เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบแล้วก็เรียงลำดับนะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยดังนั้นเศษส่วนที่ขึ้นเป็นลำดับที่1จะต้องเป็นเศษส่วนที่มีค่าเป็นยังไงที่สุดจากมากไปน้อยก็ต้องเป็นเศษส่วนที่มีค่ามากที่สุดขึ้นเป็นลำดับที่1เศษส่วนใดมากที่สุดคือเศษ2ส่วน3นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนนะคะลำดับที่2ล่ะคะ
1: เศษ2ส่วน5
0: เศษ2ส่วน5ลำดับสุดท้ายเศษ2ส่วน6คือเศษส่วนที่น้อยที่สุดต่อไปเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเศษส่วนที่อยู่ลำดับที่1คือเศษส่วนที่น้อยที่สุดนั่นคือเศษ2ส่วน6ลำดับที่2คือเศษ2ส่วน5ลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ
0: 2ส่วน3นั่นเองนะคะเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันพิจารณาที่ตัวส่วนตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยตัวส่วนน้อยจะมีค่ามากนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เด็กๆคะเราใช้วิธีการพิจารณาแบบเมื่อสักครู่ได้ไหมเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้เศษ2ส่วน4เศษ4ส่วน5และเศษ5ส่วน5เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้อย่างไรเศษส่วนชุดนี้ตัวเศษเท่ากันไหมคะเด็กๆไม่เท่ากันเราพิจารณาแบบเมื่อสักครู่ได้ไหมตัวส่วนน้อยมีค่ามากแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเด็กๆจะพิจารณาอย่างไรเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยดังนั้นเราต้องหาเศษส่วนที่มากที่สุดก่อนไหนใครดูเศษส่วนตรงนี้แล้วรู้เลยน้ำหนาวรู้เลยว่าเศษส่วนใดเป็นจำนวนที่มากที่สุดและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมถ้าทราบแล้วยกมือนำเสนอให้ครูปลายทางได้เลยน้ำหนาวนำเสนอมาซิว่าเศษส่วนใดที่มีค่ามากที่สุดลูกเศษอะไรคะ
2: เศษ5ส่วน5ค่ะ
0: เศษ5ส่วน5นักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับน้ำหนาวไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองมาฟังเหตุผลของน้ำหนาวซิทำไมน้ำหนาวถึงตอบเศษ5ส่วน5เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรหนูถึงตอบว่าเศษ5ส่วน5เป็นเศษส่วนที่มากที่สุดเลยตอบเหตุผลเลยค่ะลูกถูกต้องแล้ว
2: เพราะว่ามันเต็มหน่วยค่ะ
0: เพราะเศษ5ส่วน5คือเศษส่วนที่เท่ากับ1ใช่ไหมคะเต็มหน่วยเลยแสดงว่าเศษ5ส่วน5ก็มากกว่าอีก2จำนวนเด็กๆดูสิคะอีก2จำนวนนี้เต็มหน่วยไหมเท่ากับ1ไหมไม่เท่ากับ1เวลาเราระบายสีถ้าเด็กๆนึกถึงแถบกระดาษที่เราระบายสีนะเวลาเราระบายสีเศษ2ส่วน4เราจะระบายไม่เต็มเศษ4ส่วน5เราจะระบายไม่เต็มแต่เศษ5ส่วน5เราระบายเป็นไงคะเต็มหน่วยพอดีดังนั้นเศษ5ส่วน5ก็เลยมากที่สุดนั่นเองมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันตรวจสอบว่าที่คุณครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่ถูกต้องหรือไม่เศษ2ส่วน4เราต้องแบ่งแถบกระดาษ1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: ต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วเราจะระบายกี่ส่วนคะเด็ก
1: ๆ
0: 2ส่วนแบบนี้ต่อมาเศษ4ส่วน5เราแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
1: 5
0: ส่วนแล้วเราระบายกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: สุดท้าย ศษ5ส่วน5เราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ5ส่วนระบายกี่ส่วน
1: 5
0: ส่วนเต็มๆเลยเห็นไหมที่น้ำหนาวนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเห็นภาพชัดเจนไหมคะเศษ5ส่วน5ระบายเต็มหน่วยแสดงว่าเศษ5ส่วน5เป็นเศษส่วนที่มากที่สุดแล้วเศษส่วนใดน้อยที่สุดคะจากภาพถ้าดูจากภาพอาจตอบได้เลยว่าเป็นเศษ2ส่วน4นั่นเองนะคะเศษ5ส่วน5มากกว่าเศษ2ส่วน4และเศษ5ส่วน5มากกว่าเศษ4ส่วน5เศษ5ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนที่มากที่สุดต่อไปเหลือเศษ2ส่วน4กับเศษ4ส่วน5ถ้าดูจากภาพเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเศษ2ส่วน4เป็นยังไงเศษ2ส่วน4น้อยกว่านะคะหรือเราจะเทียบเคียงกับครึ่งหรือเศษ1ส่วน2ก็ได้เด็กๆสังเกตดูเศษ2ส่วน4เป็นยังไงคะเศษ2ส่วน4เท่ากับครึ่งพอดีเห็นไหมแต่เศษ4ส่วน5เป็นยังไงเกินครึ่งหรือมากกว่าครึ่งนั่นเองนะคะเราจะได้ว่าเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วน2แต่เศษ4ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นจะได้ว่าเศษ2ส่วน4น้อยกว่าเศษ4ส่วน5ซึ่งเศษ2ส่วน4ก็เป็นเศษส่วนที่น้อยที่สุดนั่นเองซึ่งเป็นเศษส่วนที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะเราก็จะได้แล้วเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเศษส่วนที่ขึ้นลำดับที่1คือเศษอะไรจากมากไปน้อยลำดับที่1ต้องเป็นเศษ5ส่วน5ลำดับต่อไปเศษ4ส่วน5เพราะว่าเศษ2ส่วน4น้อยที่สุดต่อไปเรียงลำดับจากน้อยไปมากลูกจากน้อยไปมากจำนวนที่1คือกลุ่มที่4จำนวนที่1คือเศษ2ส่วน4จำนวนที่2คือเศษ4ส่วน5ลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ
0: 5ส่วน5นั่นเองนะคะในข้อที่3นี้ตัวเศษเท่ากันไหมเราเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษไม่เท่ากันแล้วเราอาจจะต้องใช้การเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2มาช่วยถ้าตัวเศษเท่ากันจะง่ายกว่าไหมคะลูกจะง่ายกว่าเราก็พิจารณาที่ตัวส่วนได้เลยส่วนมากจะมีค่าน้อยถ้าตัวส่วนน้อยจะมีค่ามากจะกลับกันนะคะถ้าตัวเศษเท่ากันแต่ถ้าตัวเศษก็ไม่เท่ากันตัวส่วนก็ไม่เท่ากันแบบนี้เราใช้การเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2หรือครึ่งนึงหรือเราใช้การเทียบเคียงกับ1ก็ได้ต่อมามาดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4ให้เรียงลำดับเศษ1ส่วน3เศษ6ส่วน7และเศษ5ส่วน10จากมากไปเนาะจากมากไปน้อยเศษส่วนที่มากที่สุดคือจำนวนใดใครรู้บ้างตอนนี้นาวารู้เชฟรู้นโมรู้แล้วคนอื่นๆล่ะกำลังคิดอยู่ใช่ไหมนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือยังเศษส่วนใดมากที่สุดคะ
1: เศษ6ส
0: ่
1: วน
0: 7เศษ6ส่วน7นักเรียนปลายทางตอบเศษ6ส่วน7หรือเปล่าถ้าตอบเศษ6ส่วน7นักเรียนนะคะนำเสนอเหตุผลของเราว่าทำไมเป็นเศษ6ส่วน7ส่วนนักเรียนต้นทางใครตอบเศษ6ส่วน7คะนำเสนอเหตุผลของตนเองสิคะว่าทำไมเศษ6ส่วน7ถึงมากที่สุดใครดีคะเดี๋ยวให้นาวานำเสนอไปแล้วใช่ไหมลูกให้ใครดีต่อไปอีคิวลองนำเสนอแนวคิดของตัวเองสิทำไมตอบเศษ6ส่วน7มากที่สุดลูกเพราะว่าอะไร
2: เพราะว่าเศษ6ส่วน7มันเกินครึ่งครับ
0: เกินครึ่งใช่ไหมคะก็คือเกินเศษ1ส่วน2มานั่นเองใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: เด็กๆคนอื่นเห็นด้วยกับอีคิวไหมแล้วเศษส่วนอื่นล่ะเกินครึ่งไหมคะส่วน3ไม่ถึง
2: ไม่ถึง
0: ใช่ไหมแล้วเศษ5ส่วน10ล่ะ
2: เท่ากับครึ่งครับ
0: เท่ากับครึ่งหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2พอดีแต่เศษ6ส่วน7เกินครึ่งไปดังนั้นจึงตอบเศษ6ส่วน7ถูกต้องทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อยนะคะเชฟมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้เชฟนำเสนอแนวคิดของเชฟสิทำไมเชฟถึงบอกว่าเศษ6ส่วน7มากที่สุดเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะจะเต็มหน่วยครับ
0: พอเชฟบอกว่าเศษ6ส่วน7เกือบเต็มหน่วยแล้วใช่ไหมคะแต่เศษ1ส่วน3กับเศษ5ส่วน10เป็นยังไง
3: ยังไม่ถึงเลยครับ
0: ยังไม่ถึงเลยน้อยกว่า1หน่วยด้วยใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะ แล้วนักเรียนปลายทางล่ะเหตุผลของนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเหตุผลเหมือน EQ หรือเหตุผลเหมือนเชฟหรือเหตุผลไม่เหมือนใครเลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเศษส่วนที่มากที่สุดคือเศษ6ส่วน7ถูกต้องนะคะซึ่งแนวคิดที่คุณครูอธิบายก็คือเศษ6ส่วน7เนี่ยใกล้เคียง1ใช่ไหมคะลูกใกล้เต็ม1หน่วยใกล้เคียง1แต่ทั้งเศษ5ส่วน10และเศษ1ส่วน3นี้น้อยกว่า1ไปมากเลยนะคะดังนั้นเศษส่วนที่มากที่สุดก็คือเศษ6ส่วน

0: 1นั่นเองต่อไปเด็กๆมาพิจารณาการว่าเศษ1ส่วน3กับเศษ5ส่วน10เศษส่วนใดที่มากกว่าลูกเศษอะไรคะเศษ5ส่วน10เพราะว่าอะไรต้นทางบอกว่าเศษ5ส่วน10เท่ากับครึ่งหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2ไปแล้วใช่ไหมคะแต่เศษ1ส่วน3เป็นยังไงยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงเศษ1ส่วน2เลยนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือเศษ5ส่วน10นั่นเองเหมือนเมื่อสักครู่เลยเหมือน EQ เลยใช่ไหมเศษ5ส่วน10เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือเท่ากับครึ่งไปแล้วแต่เศษ1ส่วน3น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะคะซึ่งน้อยกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน10จึงมากกว่าดังนั้นเศษ5ส่วน10ต้องมาอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะลูกถ้าเรียงจากมากไปน้อยลำดับที่2นั่นเองนะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยลำดับที่1ก็เศษ6ส่วน7ลำดับที่2คือเศษ5ส่วน10และลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ
0: 1ส่วน3เด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะตอบให้ดังกว่าเพื่อนๆต้นทางอีกยิ่งดีเลยนะคะต่อไปเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากลำดับที่1คือ
1: เศษ
0: 1
1: ส่วน
0: 3เศษ1ส่วน3ลำดับที่2คือเศษอะไรลูกเศษ5ส่วน10และลำดับสุดท้ายคือเศษ6ส่วน7นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนด้วยตนเองโดยเขียนเรียงลำดับลงในสมุดของเด็กๆนักเรียนต้นทางทุกคนนำสมุดขึ้นมานักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะเหมือนชั่วโมงเรียงลำดับชั่วโมงแรกเลยก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนชุดเศษส่วนที่คุณครูกำหนดในข้อที่1แล้วก็เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและเขียนชุดเศษส่วนจากข้อที่2เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเขียนเศษ1ข้อขีดเส้นตายจบ1ข้อด้วยการเขียนเศษส่วนให้นักเรียนเขียนเส้นขั้นเศษส่วนไว้ที่เส้นบรรทัดล่างนะคะแล้วเขียนตัวเศษไว้ด้านบนเส้นขั้นตัวส่วนไว้ด้านล่างเส้นขั้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมต้นทางนำสมุดขึ้นมาแล้วนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วกลุ่ม4ก็พร้อมแล้วนะคะเหลือกลุ่ม3กับกลุ่ม5นักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันก่อนเลยถ้าหากว่าใครนะคะยังทำการยังทำกิจกรรมนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะมาช่วยกันสรุปก่อนค่ะลูกในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะมีทั้งการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะการเรียงลำดับที่ตัวเศษเท่ากันให้พิจารณาตัวส่วนแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากแล้วก็มีการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษก็ไม่เท่ากันตัวส่วนก็ไม่เท่ากันอีกนะคะอาจใช้การเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2หรือเทียบเคียงกับ1ก็ได้นะคะแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากตามเงื่อนไขนั่นเองนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 5.10ให้เด็กๆนะคะอ่านคำชี้แจงนะคะให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทำแบบฝึกหัด 5.10 ด้วยความตั้งใจตอนนี้ยังมีบางคนที่ยังทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะลูกดังนั้นแบบฝึกหัด 5.10 ให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะหรือสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางพิจารณาตามความเหมาะสมเลยนะคะกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆยังทำไม่เสร็จนะคะหรือยังมีความไม่เข้าใจตรงไหนคุณครูปลายทางสามารถเลือกแบบฝึกหัดนี้ให้กับนักเรียนปลายทางทำได้ตามความเหมาะสมเลยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องอะไรคะ
1: การบวก
0: ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1เป็นชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะได้แก่กระบอกแบบใสแถบกระดาษแสดงเศษส่วนและแบบฝึกหัด 5.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัด 5.11 ได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: อนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขิดจึงหยุดทักทาย
1: หมี่ขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมี่ขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
5: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
5: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมี่ขิดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
3: เอมีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
2: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
5: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้ะ
1: เย้เย้เย้มีแล้ว
5: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
6: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
5: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
5: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
3: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
5: เมื่อบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
5: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
5: ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
4: มีขิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
3: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
4: แต่มีขิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
3: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
4: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกม ยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
0: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ

0: ิ้งคลุกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องปิ้นไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติรุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกกาบาต DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนราหุลแปลว่าบ่วง
1: ว้าวน่ารักจังเลย
2: น่ารักเหรอเอาไปเลี้ยงไหมล่ะ
1: ฮะได้เหรอ
3: ว่าไงต้นกล้าอยากจะเลี้ยงแมวเหรอ
1: ใช่เลยครับหลวงอาต้นกล้าขอตัวนี้แล้วกัน
3: เอานะเอาไปได้แต่ต้องดูแลมันดีๆ ด้วยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตแล้วก็หากินเองไม่ได้ด้วยถ้าต้นกล้าตั้งใจจะเลี้ยงมันดูแลมันให้ดีๆก็เอาไปเลยหลวงอาอนุโมทนาด้วยนะ
1: เจ้าแมวเหงาเดี๋ยวต้นกล้าหาอาหารให้นะนี่ก็โคตรเต็มเลยกลิ่นก็รุนแรงเหลือเกินต้นกล้าจะไม่ไหวแล้วนะ
3: ว่าไงต้นกล้าหน้าตาดูเหมือนไม่ได้นอนเลย
1: ก็ไม่ได้นอนนะสิครับ
2: เอ้าทำไมล่ะ
1: โอ้ยก็เหมียวเหงานี่ไงร้องเรียกกินนมทุก2ชั่วโมงไหนจะอึไหนจะฉี่ไหนจะทำลายข้าวของอีกเป็นภาระที่เหนื่อยอะไรอย่างนี้เนี่ย
3: บ่วงขนาดใหญ่เลยนั่นน่ะ
2: ไม่เห็นมีอะไรรัดต้นกล้าเลยนี่ฮะ
3: บ่วงความรับผิดชอบที่รัดต้นกล้าไว้ยังไงล่ะบ่วงที่ทำให้เรายึดติดกับโลกใบนี
2: ้บ่วงไม่ดีเหรอฮะ
1: รถถังต้องถามว่าเอาบ่วงออกยังไงต้นกล้าน่ะอยากเอาบ่วงเหมียวเหงานี่ออกไปซะทีจะไม่ไหวแล้ว

0: ันนะเจ้าว่าใกล้หรือยัง
1: ใกล้มากแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ข้าวนทั้งดีใจปนเปกันไปหมดเลย
1: ทรงวางพระทัยพระเจ้าค่ะหมอหลวงถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพระนางยโสธราต้องปลอดภัยแน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: นั่นสินะจริงด้วยแต่ยังไงข้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีเจ้าว่าข้าจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวกัน
1: หนหลวงทำนายว่าจะเป็นพระโอรสพระเจ้าค่ะทรงอยากได้พระโอรสหรือพระธิดาล่ะพระเจ้าค่ะ
0: จะลูกสาวหรือว่าลูกชายก็ล้วนเป็นลูกของข้าข้าย่อมต้องรักต้องห่วงต้องดูแลทั้งนั้นแหละ
2: ถวายบังคมเพคะพระโอรสประสูติแล้วเพคะ
0: พระโอรสเหรอลูกชายนะสิข้าได้ลูกชายละฉันนะ
1: แหมทรงใจร้อนสมเป็นพระบิดามือใหม่โดยแท้
0: ลูกน้อยของพ่อช่างน่าเกลียดน่าชังนักขอบใจยโสธราที่มอบชีวิตน้อยๆที่มีค่านี้ให้กับข้า
2: เพคะ
0: ก่อนเกิดพ่อเป็นห่วงเจ้าแม้แต่ตอนนี้ที่เจ้าเกิดมาพ่อยิ่งเป็นห่วงเจ้ากว่าเดิมชีวิตน้อยๆของเจ้าก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยหรือ
2: สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งใดเพคะ
0: ความชราการเจ็บป่วยความตาย

0: ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเผชิญไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไม่อาจหลีกพ้นหนทางแห่งสมณะอาจจะเป็นหนทางเดียวของคำตอบพ่อรู้สึกเป็นห่วงเจ้าและชีวิตในภายภาคหน้าของเจ้าเหลือเกินราหุละเจ้าคือบ่วงคือภาระของพ่อที่ไม่อาจสลัดพ้นนับจากนี้ไปลูกพ่อเจ้าคือราหุลพระกุมารราหุลแห่งกรุงกบิลพัสดุ
1: ์ราหุลเหรอเพคะ
0: ใช่น้องหญิงนี่คือราหุลโอรสแห่งเรา
2: พระกุมารราหุลทรงพระเจริญ
3: แต่ต้นกล้าไม่มีลูกมีแต่แมวชื่อเหมียวเหงาเป็นบ่วงที่ทำให้ห่วงใช่ไหมครับ
4: ก็ใช่มันเป็นการเปรียบเปรยนะต้นกล้าการมีบ่วงคือการยึดติดกับบางสิ่ง
5: อ๋อรถถังรู้แล้วต้นกล้ายึดติดกับเทรนด์แฟชั่นอยากเป็นทาสแมวแล้วเอาลงโซเชียล
3: ก็มันเท่นี่รถถังใครเป็นทาสแมวอะนะได้ไลค์ตลอดเลยอะสุดยอดแบ๊วแต่ว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะเดี๋ยวป้อนนมเดี๋ยวเช็ดอึเก็บอึโอ้ยสารพัดเลยจะทิ้งไปไหนหรือมาเล่นกับรถถังก็ยาก
4: นั่นก็เพราะห่วงมันก็เลยเป็นห่วงยังไงล่ะ
3: แหมถ้าไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปโพสโชว์ล่ะหลวงอา
5: ก็ไม่ต้องโพสสิรถถังยังไม่โพสเลย
3: ไม่เหมือนกันไม่มีใครเข้าใจหัวอกต้นกล้าหรอก
4: เข้าใจสิแต่หลวงอาเนี่ยอยากให้ต้นกล้าทบทวนว่าตอนได้ยอดไลค์มีความสุขจริงๆหรือเปล่า
3: ก็มีสุขบ้างทุกบ้างปนๆกันไปครับ
4: ทำไมล่ะ
3: คือพอได้ร้อยอ่ะก็อยากได้พันอยากได้หมื่นไลค์คืออยากได้ไปเรื่อยๆนะสิฮะหลวงอาเฮ้ยเหนื่อยจะคิดเหนื่อยจะโพส
5: ว่าแล้วเชียวกินข้าวไปถ่ายคลิปไปกินไม่อร่อยแน
3: ่ๆก็นั่นแหละเฮ้ยมาคิดดูอีกทีมันก็เป็นบ่วงจริงๆอ่ะต้นกล้าว่าจะเลิกละจะได้ไม่เหนื่อยอ่ะ
4: ก็ลองเลิกโพสต์ดูแต่ชีวิตที่ตัดสินใจดูแลแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะ
3: รู้ครับรถถังอยากมีบ่วงดูสักหน่อยไหมอ่ะต้นกล้าจะได้พักอ่ะ
5: ไม่อ่ะแค่ทำงานที่หลวงลุงหลวงอาบอกก็พอที่เหลือก็วิ่งเล่นสบายใจ
3: ครับน้ำใจน่ะรถถังรู้จักหรือเปล่าน้ำใจอ่ะฮะเฮ้ยอุ้ยเอ้ยครับร้องอีกแล้วเหมียวเหงาเอ้ย
4: ปะลิโพธคือเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ใจพวักพวนเป็นห่วงกังวล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30% อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8 เมตร 69 เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6 เมตร 50 เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงขณะที่3 อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
2: กำลังใจที่มาช่วยเหลือ
3: ครับ
2: โดยเฉพาะคนประธานการแข่งขันจังหวัดมีความพร้อม38นะครับและสภาชีเครือข่ายได้ทำให้ช่วยกันเป็นที่นะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์เชนของพวกเราท่านมาช่วยพวกเรา
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดที่1นั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่านะครับโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอเชียงกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1-65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100 หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

0: ครับทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่ายสองโมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนสิริกิติ์นะครับ
0: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันจะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
2: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงษ์ครับ
3: สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับเป็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
4: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่ทรงไว้อยู่นะครับการจริงทางกรมธนารได้พูดไปต้นแล้วนะครับทางจังหวัดก็มีการแถลงแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงแล้วก็ลงมาก็ต้องมีที่พักอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดเหมือนกันนะครับทั้งของน้ำทั้งเส้นดินทั้งสายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเร็วๆก็น่าจะมีความจำเป็นต้องทำให้ชาติหมดนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำอะไรแบบนี้อันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงปลายน้ำการวางแผนในการบูรณาการในการแจ้งเตือน
5: แม้ว่า
3: าสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางจุดจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางจุดครับเป็นจุดลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกาดสีคำแล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรณ์นะครับซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจการเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วน

0: ก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
1: อ๋อรีบมาทำความสะอาดตรงนี้เดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดแล้วมันออกยากเราก็เอาน้ำมันยำมันนิดก่อนเดี๋ยวค่อยหาน้ำสะอาดมาล้างนะลูกเน
2: า
1: ะ
2: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหดร้าย

0: ายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่า มันยังไงอ่ะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
1: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
0: คิดว่างั้นน่ะว่าจะปกติเหมือนเดิ
2: ม
0: ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่น้อยกว่างั้นแหละคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆนะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดแล้วคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเร็วหน่อยไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี้ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้นนะคะ
3: ครับที่ผู้ชมเห็นถ้าเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณพนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาแค่นิดนึงนะครับจะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า15เซนติเมตรแล้วประมาณเกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
4: ก็ต้องระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของกองทัพอากาศก็เร่งระดมกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับโดยได้ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H-225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน .46 ได้อากาศยาน BT-67 นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ S225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงยังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่าง

0: เต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติครับกปท.จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทางนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
0: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ1เมตรถึง3เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ3เมตรถึง5เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า5เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
1: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบไปด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
0: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: ภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับรวมถึงเราจะมาทำการเริ่มในส่วนของการสร้างงานนำเสนอกันแล้วจะสนุกสนานแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับอยู่ที่เรื่องของการสร้างงานนำเสนอในชั่วโมงที่เท่าไหร่เอ่ยชั่วโมงที่3จากทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยครับคำถามถามว่านักเรียนมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานรวมถึงการแก้ปัญหาในการทำงานบ้างหรือไม่มีไหม
1: ม
0: ีเปล่าไม่มีนะครับไม่มีและการใช้โปรแกรมเนี่ยนักเรียนมีปัญหาหรือไม่ครับมีไหมเด็กๆบอกมีใครอยากตอบขอไมค์ให้เพื่อนนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้โปรแกรมนำเสนอในการสร้างชิ้นงานเนี่ยเด็กๆมีปัญหาอย่างไรบ้างครับ
2: การบันทึกงานครับ
0: การบันทึกงานเรายังบันทึกงานยังไม่คล่องใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าเราทำไม่คล่อง
2: ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนคนอื่นมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมครับเรื่องของการใช้งานใช้งานโปรแกรมสร้างงานนำเสนอมีอีกไหมครับคนอื่นไม่มีส่วนใหญ่แล้วเพื่อเราก็ตอบออกมาเป็นในส่วนของการใช้งานโปรแกรมซึ่งคุณครูก็คิดว่าเด็กๆก็คงจะมีในส่วนของเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนั้นยังไม่คล่องใช่ไหมอาจจะต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆครับแนวคำตอบของครูครับตอบว่าส่วนแรกก็คือปัญหาอุปสรรคในการทำงานรวมถึงการแก้ปัญหาในการทำงานเนี่ยไม่มีนะครับของเราไม่มีปลายทางอาจจะมีนะครับก็ตอบครูที่อยู่ปลายทางได้รวมถึงการใช้โปรแกรมนำเสนอสร้างชิ้นงานเนี่ยมีใช่ไหมครับมีปัญหาอุปสรรคเด็กๆก็ตอบออกมาแล้วเรื่องของการใช้งานโปรแกรมอาจจะยังไม่คล่องนะครับแนวคำตอบของครูก็มีเช่นการใช้งานโปรแกรมนำเสนอไม่คล่องตอบในทิศทางเดียวกันเลยยอดเยี่ยมมากนะครับอีกหนึ่งคำถามครับการร่างหัวข้อสไลด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของนักเรียนนักเรียนเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับและการร่างหัวข้อสไลด์ของนักเรียนเนี่ยมีองค์ประกอบและมีเนื้อหาอะไรบ้างตอบคำถามแรกก่อนช่วยกันตอบคำถามแรกคำถามแรกถามว่าเด็กๆเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างครับช่วยกันตอบได้อะไรเอ่ยทะเลมีวัดมีอะไรอีกน้ำตกห้างสรรพสินค้าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเด็กๆก็ตอบออกมาต่างๆนานานั่นคือคำตอบแรกคำตอบที่สองก็คือในการร่างหัวข้อนำเสนอหรือในการร่างหัวข้อสไลด์ของนักเรียนเนี่ยมีองค์ประกอบและมีเนื้อหาอะไรบ้างใครอยากตอบครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างคนเดิมเลยคนเก่งของคุณครูคนเดิมตอบครับจะต้องมีองค์ประกอบและมีเนื้อหาใดบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2: ข้อความครับ
0: มีข้อความมีอะไรอีกครับ
2: ภาพครับ
0: มีรูปภาพด้วยนะครับมีอื่นอีกไหม
2: หมดแล้วครับ
0: มีข้อความมีรูปภาพหรืออาจจะมีคลิปวิดีโอถ้ามีใช่ไหมครับเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนด้วย

0: ยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับคุณครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอบได้นะครับตอบได้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างงานได้ครบทุกองค์ประกอบหรือเปล่านะครับแนวคำตอบของครูครับยกตัวอย่างเช่นน้ำตกทะเลวัดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบออกมาว่าห้างสรรพสินค้านะครับมีองค์ประกอบคือมีสไลด์อย่างน้อย6หน้านะครับนี่คือองค์ประกอบแรกเลยที่เราจะสร้างงานกันนะครับมีสไลด์อย่างน้อย6หน้ามีรูปภาพอย่างน้อย6ภาพมีการเปลี่ยนเข้าโครงหรือเลเยอร์นะครับและมีการเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์หรือทรานซิชันหรือใส่เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามครับคำถามนำเข้าสู่บทเรียนวันนี้มี3คำถามด้วยกันคำถามที่3ถามว่าหากนักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและรูปภาพเพื่อใช้ประกอบงานนำเสนอที่เราจะสร้างกันในวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างอ่ะเปลี่ยนคนตอบมั่งขอใหม่นิดหนึ่งคนเก่งขอคุณครูลุกขึ้นยืนตอบเลยลูกเราจะสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างเราจะใช้อะไรหรือเราจะไปยังไงค้นหาที่ไหน
1: ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: เก่งมากเยี่ยมมากค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเอาปมือมีคำตอบเลยไหมขอคนข้างหลังมากขอคนข้างหลังค้นหาจากที่ไหนได้อีกครับ
2: หนังสือครับ
0: ค้นหาในหนังสือไปห้องสมุดเลยใช่ไหมครับเก่งมากปมือมีคำตอบอื่นอีกไหมด้านหน้าหนึ่งคนส่งไมค์นิดนึงครับอีกสักหนึ่งคำตอบครับนอกจากค้นหาในอินเทอร์เน็ตค้นหาในหนังสือแล้ว
1: ถามคุณครูครับ
0: ถามคุณครูเก่งมากปมือยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบของครูก็คือค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นคว้าจากหนังสือหรือเพื่อนของเราตอบมาว่าไปห้องสมุดใช่ไหมแล้วก็สอบถามผู้ที่มีความรู้หรือว่าสอบถามคุณครูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับนักเรียนของโรงเรียนวังกังวลนะครับคุณครูมีข้อมูลให้อยู่แล้วนั่นก็คือเด็กๆเลือกที่จะสอบถามคุณครูเนาะแล้วคุณครูก็หาข้อมูลไว้ให้เพื่อที่จะได้สะดวกในการสร้างงานนั่นเองนะครับเอาละหลังจากที่เด็กๆตอบคำถามนำเข้าสู่บทเรียนเป็นที่เรียบร้อยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ครับหน่วยที่3ครับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอเราอยู่ในหัวข้อเรื่องของการนำเสนอกันแล้วนะครับ1บอกหน้าที่ของคำสั่งบนโปรแกรมนำเสนอ2สร้างงานนำเสนอตามวัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมนำเสนอได้โปรแกรมนำเสนอที่เราใช้คือโปรแกรมอะไรครับ
3: PowerPoint
0: เก่งมาก PowerPoint นะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้เทคโนโลยีสร้างงานนำเสนอตามวัตถุประสงค์โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกไปว่าในส่วนการสร้างงานสร้างงานเป็นทีมครับสำหรับโรงเรียนวังการกังวลครับเนื่องจากนั่งกันเป็นคู่ครับทำด้วยการเป็นคู่แต่สำหรับเด็กๆปลายทางนะครับอาจจะมีการปรึกษากันเป็นกลุ่มก็ได้นะครับ4คน5คนนะครับผัดกันทำนะครับผัดกันทำผัดกันสร้างงานนะครับให้ได้ทำงานกันทุกคนช่วยเหลือกันเป็นทีมนะครับเอาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปทำการสร้างงานในวันนี้ทบทวนกันนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนำเสนอจำได้ไหมการเพิ่มสไลด์วิธีการเพิ่มที่ง่ายที่สุดเลยคือกด enter หรือคลิกขวาก็ได้ครับเราก็คลิกขวาสไลด์ก่อนหน้าแล้วเลือกสไลด์ใหม่ครับหรือกดปุ่ม enter บนแป้นพิมพ์เราก็จะได้สไลด์ที่เราต้องการขึ้นมาเรียบร้อยง่ายไหมการเพิ่มสไลด์เราต้องสร้างสไลด์ทั้งหมดกี่สไลด์เอ่ย6นะครับ6สไลด์หรือมากกว่านั้นนะนี่ครับกด enter บนแป้นพิมพ์ก็จะมีสไลด์เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่ไม้2สไลด์เรียบร้อยการลบสไลด์ครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือกดอะไรกดปุ่มอะไรกดปุ่ม delete ครับถ้า enter เพิ่มสไลด์นะครับหรือคลิกขวาแล้วเลือกลบสไลด์ถูกต้องเลยนะครับคลิกขวาเลือกลบสไลด์เราก็จะลบสไลด์ที่เราอาจจะไปเพิ่มเติมหรือไปเพิ่มเกินมาจากที่เราต้องการก็ลบได้เช่นเดียวกันนี่ครับกด delete บนแป้นพิมพ์เห็นไหมไปเลือกสไลด์ที่เราจะลบนะเราก็กด delete สไลด์นั้นก็จะหายไปนะครับ

ลบสไลด์เรียบร้อยการเปลี่ยนเค้าโครงวันนี้เราต้องเปลี่ยนเค้าโครงด้วยก่อนที่เราจะสร้างงานนำเสนอเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเค้าโครงด้วยนะครับปลายทางด้วยนะ1คลิกที่แท็บหน้าแรกนะครับแท็บหน้าแรกแล้วเลือกแล้วคลิกขวาสไลด์ที่ต้องการเปลี่ยนครับนี่ครับคุณครูเลือกที่สไลด์1เลยแล้วก็ไปเลือกที่เค้าโครงหรือเลเยอร์จากนั้นเลือกแบบที่ต้องการครับเลือกแบบที่ต้องการนี่เห็นไหมครับจากนั้นเราก็ทำการกำหนดเค้าโครงนะครับใส่ข้อความในตัวยึดตำแหน่งนะครับอาจจะเป็นข้อความอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นรูปภาพหรืออาจจะเป็นแบบเนื้อหาผสมก็ได้แต่ของเราจะเป็นในส่วนของอะไรข้อความกับรูปภาพนะยังไม่มีในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆยังไม่มีนะครับตอนนี้เราใช้เป็นเบื้องต้นกันก่อนต่อไปการแทรกรูปภาพครับเด็กๆตั้งใจทบทวนนะครับจะได้สร้างงานในวันนี้ได้นะปลายทางด้วยเช่นเดียวกันมาร่วมกันทบทวนนะครับคลิกสไลด์ขออภัยที่สไลด์คลิกที่ไอคอนรูปภาพจากนั้นก็เลือกไดรฟ์ที่เก็บรูปภาพเห็นไหมครับไปคลิกที่ไอคอนรูปภาพแล้วก็ไปเลือกเลยครับคุณครูนำข้อมูลหรือนำรูปภาพต่างๆไปเก็บไว้ในพิกเจอร์ไว้ในพิกเจอร์ในโฟลเดอร์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะครับปลายทางอาจจะใช้วิธีการนำภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่สำหรับโรงเรียนวางคุณครูหาไว้ให้เรียบร้อยภาพไม่มีติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าคุณครูถ่ายเองกับมือนำมาให้เด็กๆนั้นได้ใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเรานำจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เนี่ยเราต้องอ้างอิงแหล่งที่มาก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยสร้างงานได้ช้าลงไม่เสร็จไม่ทันภายในชั่วโมงนะครับคุณครูก็เลยต้องนำภาพที่คุณครูไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็นำมาให้เด็กๆนั้นได้ใช้งานกันนะครับนี่ครับไปคลิกที่โฟลเดอร์จากนั้นคลิกที่เปิดแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการครับแล้วก็ไปคลิกที่แทรกเห็นไหมครับตามตัวอย่างในสไลด์เลยรูปภาพสามารถย่อขยายปรับแต่งได้นะจำได้ไหมเราทำการย่อขยายรูปภาพรวมถึงปรับแต่งให้ภาพเนี่ยมีบีเอฟเฟกต์มีเงามีแสงต่างๆได้เยอะแยะมากมายย่อขยายรวมถึงหมุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะต่อไปครับสำคัญเลยนะการเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์หรือที่เขาเรียกว่าทรานซิชันเด็กๆเรียกสั้นๆว่าเอฟเฟกต์ครับใส่เอฟเฟกต์ให้สไลด์นะครับคลิกเลือกหน้าสไลด์ที่ต้องการที่จะใส่ลักษณะการเปลี่ยนจากนั้นคลิกที่แท็บคำสั่งการเปลี่ยนทรานซิชันนะครับนี่ครับการเปลี่ยนนะให้เลือกลักษณะการเปลี่ยนที่ต้องการโอ้โหเยอะแยะเลยมอบเลื่อนดันแยกคัดแถบสุ่มรูปร่างเยอะแยะมากมายเด็กๆก็ไปเลือกเอาตามต้องการได้เลยเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวอย่างมาให้เราได้ดูนะครับเป็นแบบเลื่อนเป็นแบบจางอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งที่สัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูได้แนะนำไปอาจจะแนะนำได้ไม่ชัดเจนวันนี้นำมาให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจชัดเจนเรื่องของการเลือกและคัดลอกข้อความและนำมาใส่ที่สไลด์ของเรานะครับคลิกเลือกข้อความที่ต้องการจากไฟล์งานต้นฉบับคุณครูได้ทำการใส่ข้อความและรูปภาพเนี่ยลงไปไว้ในไหนครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเด็กๆก็เปิดจากตรงนั้นเลือกข้อความที่ต้องการหรือเลือกรูปภาพจากไฟล์เอกสารไฟล์ Microsoft Word ก็ได้หรือจะเลือกรูปภาพที่คุณครูทำการแทรกเพิ่มไปให้ในโฟลเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆก็ทำการเลือกข้อความครับแล้วเลือกข้อความที่เราต้องการนะจากนั้นก็ทำอะไรครับคลิกไปที่คัดลอกแล้วก็ไปเปิดไฟล์งานของเราหรือไฟล์ PowerPoint ที่เป็นสีแดงเห็นไหมอย่าสับสนนะไฟล์ Word จะเป็นสีอะไรสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินและไฟล์ PowerPoint จะเป็นสีแดงเราก๊อปปี้หรือคัดลอกจากไฟล์ Word ไปใส่ในไฟล์ PowerPoint ที่เป็นสีแดงนะอย่าลืมนะเรื่องของการคัดลอกการวางเนี่ยเด็กๆทำได้ปฏิบัติได้อยู่แล้วนะครับกดวางเห็นไหมกดวางที่เป็นรูปตัว A นะเป็นวางข้อความนะครับวางข้อความเราก็จะได้ข้อความที่เราเลือกเรียบร้อยแบบนี้ครับเห็นไหมตัวอย่างในสไลด์เลยนี่ได้ข้อความที่เราต้องการนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนครับไม่ใช่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนก่อนที่เราจะทำการสร้างชิ้นงานแนะนำก่อนใบงานเราจะนำใบงานที่เราได้ไปออกแบบไว้เนี่ยมาทำการสร้างชิ้นงานกันและเป็นใบงานที่1ใบงานเดิมครับเรื่องทริปนี้ใน

ดวงใจกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงานในโปรแกรมนำเสนอของใบงาน1เรื่องทริปนี้ในดวงใจโดยครูขอให้คำแนะนำและกระตุ้นให้นักเรียนนั้นทำงานเสร็จตามเวลานะครับและคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนสร้างชิ้นงานในโปรแกรมนำเสนอของใบงานที่1เรื่องทริปนี้ในดวงใจและสอบถามข้อสงสัยจากครับเอาล่ะคำที่แจ้งให้นักเรียนสร้างสไลด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนอยากไปนะครับคุณครูมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆเนี่ยประมาณ 7-8 สถานที่ท่องเที่ยวนักเรียนเลือกเอาครับสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังนะนักเรียนก็ลองเลือกดูว่าเด็กๆอยากจะได้สถานที่ท่องเที่ยวอะไรแต่สำหรับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะไปสืบค้นจ่ายเน็ตได้เลยนะครับและอย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะเวลาที่นำข้อมูลหรือนำรูปภาพในอินเทอร์เน็ตมาใช้งานอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะครับสร้างสไลด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนอยากไปหรือเคยไปมาแล้วโดยร่างหัวข้อแต่ละสไลด์ลงในกรอบด้านล่างจากนั้นสร้างชิ้นงานในโปรแกรมนำเสนอโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้1มีสไลด์อย่างน้อยกี่หน้าครับ6บอกไปแล้วนะมี6อย่างน้อย6แทรกรูปภาพอย่างน้อยกี่ภาพ6ภาพเปลี่ยนเลย์เอาท์ใช้เลย์เอาท์พยายามให้แตกต่างกันให้มีหลายๆแบบนะครับให้มีเลย์เอาท์มีโครงล่างเนี่ยหลายๆแบบนะครับรวมถึงใส่ทรานซิชันระหว่างสไลด์ทุกสไลด์ต้องมีทรานซิชันเข้าใจไหมครับต้องมีเอฟเฟกต์ทุกสไลด์นะแต่ข้อความด้านในไม่จำเป็นนะครับคุณครูยังไม่ได้แนะนำเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์รูปภาพที่อยู่ในสไลด์หรือข้อความที่อยู่ในสไลด์ยังไม่ได้แนะนำไปแต่ถ้าเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางที่ดูแลอยู่จะแนะนำเพิ่มเติมก็ได้แต่คุณครูจะแนะนำเรื่องของการใส่ทรานซิชันหรือเอฟเฟกต์ระหว่างสไลด์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยนะนี่ครับ6สไลด์ที่ได้ไปออกแบบมาเรียบร้อยเด็กๆต้องทำการสร้างให้เรียบร้อยนะครับเอาละตอนนี้พร้อมที่จะลงมือสร้างงานกันหรือยังครับเสียงเบามากเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับ1เท่านั้น1เครื่องโรงเรียนวังไกลกังวลขอ1เครื่องนั่งเป็นคู่ขอ1เครื่องนะครับไม่ได้เปิดด้วยกันนะแต่สำหรับปลายทางก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูแต่อยากให้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับเอาเปิดเลย1สไลด์แล้วเข้าไปที่โปรแกรม PowerPoint ได้เลยคุณครูจะให้เด็กๆเปิดขึ้นมาก่อนเร็วๆว่องไวเครื่องเดียวนะครับเครื่องเดียวทำด้วยการปฏิบัติด้วยการทำงานเป็นกลุ่มเปิดจอหรือยังลูกไม่เป็นไรถ้าเผลอกดก็ชัตดาวได้ปิดปากชัตดาวชัตดาว1สไลด์ลูกไม่ใช่1สไลด์ปิดไป1เครื่องไปคลิกที่งานนำเสนอเปล่าใช้1เครื่องครับทำงานด้วยกันนะครับไปที่ไฟล์เราเลือกใหม่นั่นแหละงานนำเสนอเปล่าก็ได้งานให้เด็กๆเข้าไปคลิกที่งานนำเสนอเปล่าก่อนเลยรอและเด็กๆถ้าเด็กๆได้ทำการออกแบบลงในใบงานที่1แล้วสามารถอ่านได้เลยแต่ถ้าเด็กๆยังไม่ได้ทำการสร้างชิ้นงานหรือออกแบบลงในใบงานคุณครูจะมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดู3สไลด์แรกอ่ะก่อนอื่นนักเรียนทำการเพิ่มสไลด์ขึ้นมา6สไลด์ครับเพิ่มสไลด์6สไลด์ตรงนี้ไปไหนนักเรียนเพิ่มสไลด์6

สไลด์เลยครับเบื้องต้น6สไลด์ก่อนนั่นแหละอ่ะเราก็เพิ่มสไลด์มา6สไลด์เลยลูกกด enter ก็ได้กด enter ใช่ครับ6ครั้งถ้าเกินก็ลบออกไปนะครับถ้าเกินลบออกไปได้เลยกด enter ก็ได้ลูกกด enter 6สไลด์กด enter ก็ได้ครับหรือจะคลิกขวาแล้วเลือกเพิ่มสไลด์ก็ได้อ่ะลบออกไปลบออกไปใครที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับขอแค่6สไลด์ก่อนนะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะไปทำการสาธิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณครูครับเอาเด็กๆนี่คือสไลด์ที่คุณครูได้สร้างเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะครับหัวข้ออาจจะเปลี่ยนได้นะอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่คุณครูใช้หัวข้อว่าสถานที่ท่องเที่ยวประทับใจเด็กๆอาจจะเปลี่ยนเป็นหัวข้ออื่นได้นะครับสไลด์แรกโดยการใช้โครงร่างแบบนี้ครับคุณครูใช้โครงร่างแบบนี้เด็กๆต้องไปทำการเปลี่ยนโครงร่างก่อนอ่ะมาดูกันเปลี่ยนโครงร่างก่อนครับคลิกขวาเด็กๆคลิกขวาตัวอย่างทำพร้อมกันก็ได้คลิกขวาแล้วเลือกที่เขาโครงขออภัยครับเป็นเขาโครงนะไม่ใช่โครงล่างคุณครูอาจจะพูดผิดไปนะครับเป็นเขาโครงนะเขาโครงแล้วไปเลือกที่คุณครูเลือกที่เนื้อหา2ส่วนเขาโครงนะครับไม่ใช่โครงล่างนะเขาโครงเลือกเนื้อหา2ส่วนจากนั้นอ่ะเด็กๆพิมพ์เลยครับพิมพ์ชื่อสไลด์ที่ต้องการคุณครูพิมพ์ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมสถานที่ท่องเที่ยวประทับใจเด็กๆอาจจะเปลี่ยนแบบอื่นก็ได้แล้วแต่เลยนะครับหรือเด็กๆจะใช้อักษรศิลป์ก็ได้นะคุณครูจะใช้อักษรศิลป์แล้วกันคุณครูจะเลือกอักษรศิลป์ไปคลิกที่แทรกแล้วเลือกที่อักษรศิลป์ครับคลิกที่แทรกคลิกที่แทรกแล้วเลือกอักษรศิลป์คุณครูก็เลือกมา1อย่างแล้วก็พิมพ์ข้อความลบข้อความเดิมก่อนแล้วก็พิมพ์คุณครูพิมพ์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจเด็กๆไม่ต้องพิมพ์เหมือนคุณครูนะให้เป็นแบบอื่นได้เลยไม่ต้องพิมพ์แบบคุณครูสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวของฉันสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวในฉันได้หมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวของครูเป็นในดวงใจนะครับเด็กๆอาจจะลบกล่องข้อความที่เป็นเส้นประออกก่อนก็ได้นะครับเด็กๆไปเลือกกล่องข้อความที่เป็นเส้นประด้านบนก่อนได้นะแล้วลบออกไปกด delete ลบไปจะได้ไม่ทับกันนะครับจะได้ไม่ทับกันได้ไหมหัวข้อไปที่แทรกลูกไปที่แท็บแทรกนั่นแหละไปที่แทรกแล้วก็ไปเลือกอักษรศิลป์แล้วก็เลือกมาได้เลยลูกใครพิมพ์หัวข้อเรียบร้อยนะครับให้ทำการแทรกรูปภาพที่เป็นหน้าปกเขาเรียกว่าหน้าปกสไลด์นะครับหรือหน้าปกงานนำเสนอนะ
อ่ะคุณ

จะแทรกโดยการไปคลิกที่นี่ครับรูปภาพแล้วก็ไปที่ที่คุณครูเก็บรูปภาพไว้นี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวดับเบิลคลิกหรือกดเปิดก็ได้ครับแล้วเลือกมาหนึ่งอย่างคุณครูเลือกเป็นเขื่อนแล้วกันเขื่อนรัชประภาไปเที่ยวมาสวยงามมากนะครับแล้วก็ขยายเลยขยายเลยและอีกรูปหนึ่งนะครับคุณครูเลือกชายหาดหัวหินนะครับชายหาดหัวหินเวลาเราดับเบิลคลิกเห็นไหมดับเบิลคลิกที่รูปด้านบนด้านบนจะมีเอฟเฟกต์รูปเห็นไหมครับรูปก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการดับเบิลคลิกที่รูปข้างบนจะขึ้นมาครับนี่มีให้เลือกเยอะเลยเรียบร้อยจากนั้นทำอะไรต่อดีเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนพื้นหลังคลิกขวาแล้วเลือกอะไรครับคลิกขวาอย่าไปคลิกในกรอบนะครับคลิกตรงกลางนะคลิกตรงที่ไม่มีรูปภาพไม่มีข้อความนะครับคลิกขวาแล้วเลือกที่จัดรูปแบบพื้นหลังมุมสุดเลยครับเปลี่ยนสีครับสีเขียวแล้วกันสีอ่อนๆและทำการเพิ่มสไลด์ขึ้นมาเลยครับเพิ่มสไลด์ต่อเนื่องเลยครูจะไปเดินดูหน่อยนี่ตรงนี้พิมพ์ตรงนี้ลูกพิมพ์หัวเรื่องตรงนี้ลบไปก่อนพิมพ์หัวเรื่องตรงนี้ไปคลิกขวาที่ว่างๆคลิกขวาว่างๆแล้วก็จัดรูปแบบพื้นหลังนั่นแหละแล้วก็สีข้างๆนี่

มาดึงมือดึงลงมาข้างล่างนิดนึงข้อความดึงลงมาข้างล่างให้ใหญ่ๆครับไปก็ขยายให้ใหญ่นิดนึงสีอ่อนเกินไปรูปตัวสื่อต้องสีเข้มๆส่วนพื้นหลังสีอ่อนๆได้แล้วก็คลิกขวาเลือกจัดรูปแบบพื้นหลังทำไมทั้งในอ่างเปลี่ยนสีตรงนี้สีอ่อนๆอย่าให้สีเข้มจนเกินตัวหนังสือเก่งมากครับเปลี่ยนดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เปลี่ยนได้แบบนี้เปลี่ยนเอฟเฟกต์รูปแบบขยายรูปให้ใหญ่หน่อยนะขยายรูปให้ใหญ่หน่อยก็ดับเบิ้ลคลิกนี่ไงมาแล้วเนี่ยมีเงาเนี่ยมีกดตรงนี้กดตรงนี้เล็กๆมีสอนเล็กๆเด็กๆรูปภาพนะขยายให้ใหญ่นิดนึงนะครับรูปภาพกับข้อความอ่ะขยายให้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะเป็นหน้าปกนะครับเป็นหน้าปกขยายให้ใหญ่หน่อย

อ้าวต่อไปสไลด์ที่2ครับเด็กๆสไลด์แรกวางมือก่อนสไลด์ที่2ก่อนมาสไลด์ที่2คุณครูจะใช้แบบนี้ครับนี่ครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้นะครับจะเริ่มใส่เนื้อหาแล้วจะเริ่มใส่เนื้อหาแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนเลเยอร์นะครับเปลี่ยนเลเยอร์กันคลิกขวาครับเราเลือกที่เขาโครงเขาโครงครูจะใช้แบบนี้ครับการเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบเอาเป็นชื่อเรื่องและเนื้อหาก็ได้ชื่อเรื่องและเนื้อหาดีกว่าเพราะว่าคุณครูมีรูปภาพรูปเดียวนะครับขออภัยไม่ใช่ชื่อเรื่องนะครับเป็นเนื้อหา2 ส่วนนะครับแต่ครูจะใช้แค่ส่วนเดียวนะรูปภาพจะใช้แค่รูปเดียวครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเนี่ยมีรูปเดียวอ่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเด็กใส่เขาโครงเรียบร้อยยังเขาโครงให้เป็นเนื้อหา2 ส่วนเหมือนเดิมเนื้อหา2 ส่วนเหมือนเดิมนะครับจริงๆใช้การเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้นะใช้การเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เด็กๆเลือกเลยแต่คุณครูเลือกที่เนื้อหา2 ส่วนเหมือนเดิมนะครับนี่คุณจะไปใช้แบบนี้นะครับขอเปลี่ยนนิดนึงคุณครูขอเปลี่ยนเป็นการเปรียบเทียบดีกว่าจะได้ใส่เนื้อหาตรงนี้ได้เด็กๆเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับจะได้มีช่องใส่เนื้อหาด้วยแล้วก็มีช่องใส่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะจากนั้นเด็กๆทำการย่อครับย่อลงมาครับเด็กๆย่อลงมาเลยไปมุมบนที่เป็นขีดใช่ไหมคลิกลงไปเพื่อที่จะมาที่หน้าเดสก์ท็อปเห็นไหมครับแล้วเด็กๆไปที่ดีพีซีไหมครับดับเบิลคลิกไปครับแล้วไปเลือกที่พิกเจอร์แล้วเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทันไหมอีกครั้งหนึ่งไปที่ดีพีซีครับดับเบิลคลิกมาดับเบิลคลิกที่ดิสพีซีเลยลูกแล้วนักเรียนไปเลือกที่พิกเจอร์เห็นไหมครับเลือกที่พิกเจอร์เจอพิกเจอร์ไหมครับพิกเจอร์ปุ๊บแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์สถานที่ท่องเที่ยวโฟลเดอร์สถานที่ท่องเที่ยวแล้วไปดับเบิลคลิกเอกสารไฟล์เวิร์ดขึ้นมาเดี๋ยวมันคลิกครับเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยคุณครูจะเลือกเด็กๆเลือกมา1สถานที่ครับเลือกมา1สถานที่ครับคุณครูขอเป็นชายหาดหัวหินเลือกข้อความที่ต้องการเลือกข้อความเลือกข้อความที่ต้องการปึ๊บเลือกยังคลิกขวาแล้วเลือกที่คัดลอกคลิกขวาเลือกคัดลอกปึ๊บไปที่แท็บด้านล่างครับไปที่แท็บด้านล่างไปที่สไลด์ที่เราสร้างเอาไว้นี่ครับแล้วคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องแล้วกดวางครับวางตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วไปเพิ่มขนาดให้เรียบร้อยครับไปเพิ่มขนาดครับเพิ่มขนาดครับให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเลยขนาดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยครับคุณครูเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันสีแดงก็ได้
เลือกข้อความก่อนเลือกข้อความให้เป็นทึบๆก่อนแบบนี้ก่อน

เลือกข้อความก่อนได้ไหมต่อไปคุณครูจะเพิ่มรูปครับอ่ะขออภัยเพิ่มข้อความก่อนคุณครูจะกลับไปที่ไฟล์ Word กลับไปที่ไฟล์ Word แล้วก็คลิกข้อความมาครับคุณครูเลือกหมดเลยไปที่ไฟล์ Word แล้วคลิกข้อความเลือกข้อความคัดลอกกลับไปที่ไฟล์ Word แล้วเลือกคัดลอกครับแล้วไปที่ PowerPoint แล้วไปคลิกที่คำว่าวางเหมือนเดิมครับวางปุ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ใช้ลบออกคลิกลบออกแล้วคุณครูก็เพิ่มให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นดึงเด็กๆดึงจุดตรงนี้นะครับจุดตรึงตรงนี้นะครับดึงออกแล้วขยับลงมาด้านล่างครับจัดให้สวยงามจัดให้สวยงามถ้าใหญ่จนเกินไปเด็กๆก็ย่อให้เล็กลงครับถ้าใหญ่เกินไปก็ย่อให้เล็กลงแล้วก็แทรกรูปภาพเป็นหาดหัวหินใช่ไหมแทรกเลยหาดหัวหินด้านข้างนี้เราไม่สนใจนะครับด้านข้างนี้เขาอัตโนมัติมาให้เราคุณครูไม่แนะนำนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแต่งรูปภาพให้สวยงามแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนพื้นหลังนี่ครับเด็กๆระวังนะถ้าเข้มเกินไปมันไม่สวยนะครับถ้าเข้มแบบนี้ไม่สวยนะบทบังเลยบทบังข้อความอ่อนๆพอนี่แบบนี้อ่อนกว่านี้ได้อีกครับเรียบร้อย2สไลด์ที่เหลือครูจะไปเดินดูหน่อยเลือกรูปภาพเลยคลิกเข้าไปเลือกมางานไปไหนแล้วอ่ะอยู่ในพิกเจอร์สิลูกพิกเจอร์นี่พิกเจอร์แสดงว่าอะไรนะก็ลบออกค่ะยกกดยกเลิกก่อนแล้วก็ไปคลิกก่อนไปคลิกคลิกที่เราจะลบอ่ะที่ตรงจุดเล็กๆในจุดข้างๆกลมตรงกลมข้างๆมุมกลมๆคลิกก่อนคลิกซ้ายคลิกซ้ายดูเลือกอะไรลูกเลือกแค่หาหัวหินเลือกใหม่คลิกซ้ายค้างไว้จะเอาข้อความใช่ไหมกลับไปใหม่กลับไปข้อความอยู่ตรงไหนคลิกขวาคัดลอกเด็กๆทำต่อให้ครบ6สไลด์เลยลูกทำต่อให้ครบ6สไลด์เลยคลิกซ้ายครั้งหนึ่งคลิกแล้วกลับไปที่สไลด์

ตามขึ้นมาลูก

0: ็เพิ่มขนาดก็เลือกมาเลือกลายหาดหัวหินนี่นี่ชายหาดหัวหินคิดแท้สไลด์ต่อไปขยายให้สวยงามใครเรียบร้อยแล้วสไลด์ที่3ได้เลยครับสไลด์ที่3ได้เลยลูกอันนี้กดปิดไปก่อนรูปเดียวนี่ใช่ค่ะพี่เรามีรูปเดียวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวต้องเลือกถ้าไม่ใช้ก็ลบไปป๊อปหัวข้อกับข้อความมาแล้วก็เลือกล้อหัวความข้อความข้อความมาตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วให้ทำการบันทึกงานก่อนครับมาดูกันเลยอ่ะเด็กๆไปคลิกที่ไฟล์หรือแฟ้มนะครับไฟล์หรือแฟ้มแล้วเลือกไปที่ Save as หรือบันทึกเป็น Save as หรือบันทึกเป็นแล้วไปคลิกเรียกดูจากนั้นพิมพ์ชื่อครับพิมพ์ชื่อครับสถานที่ท่องเที่ยวของฉันก็ได้สถานที่ท่องเที่ยวของฉันแล้วคลิกที่บันทึกแล้วคลิกที่บันทึกเห็นไหมคุณครูพิมพ์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของฉันส่วนสถานที่จัดเก็บก็จะอยู่ในด็อกิเมนต์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่เจอนะให้เก็บไว้ที่เอกสารหรือด็อกิเมนต์พิมพ์ครับชื่อไฟล์สถานที่ท่องเที่ยวของฉันแล้วคลิกบันทึกสังเกตด้านบนเห็นไหมครับถ้าเป็นชื่อเดียวกันกับที่เราสร้างเราจะที่เราพิมพ์ชื่อเดียวกันกับที่เราทําการบันทึกก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะบันทึกงานได้เรียบร้อยเห็นไหมครับได้เรียบร้อยครูจะเดินดูบันทึกก่อนเลยบันทึกงานไหนเปิดขึ้นมาดูสิใครที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูแค่หัวเรื่องเราบันทึกเรียบร้อยหรือยังดับเบิลคลิกตัวนี้สิลูกดิสพีซีดับเบิลคลิกแล้วไปที่ด็อกคิวเมนต์แล้วก็นี่เปลี่ยนชื่อ
1: แล้วของเรียนไม่ต้องเปลี่ยนขึ้นชื่อให้หนูเอง
0: แล้วมันหายไปไหนแล้วเปลี่ยนชื่อสิมากดบันทึกเลยกดบันทึกเลยเรียบร้อยไหมบันทึกได้แล้ว
1: ยังไม่ได
0: ้ตอนนี้ยังพอ

0: ามารถสร้างงานเพิ่มเติมได้นะครับสามารถสร้างงานเพิ่มเติมได้นะครับยังมีเวลานี่บันทึกหรือยังใส่ชื่อไฟงานยังกดบันทึกเลยลูกกดบันทึกหรือยังไหนดูสิงานเธออยู่เปล่า
1: อยู่ครับครูกดตรงนี้เลย
0: นี่อยู่เรียบร้อยเราต้องทำ6สไลด์นะครับสร้างให้ครบนะ6สไลด์เลยเหรอเอาบันทึกแล้วนะมีเนื้อหาบ้างไหมเนื้อหามีเนื้อหาบ้างไหมอ่ะเธอต้องเปลี่ยนตรงนี้ลูกแล้วเนี่ยอ๋อเธอใช้นำเสนอแบบนี้ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันลูกไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเนื้อหาด้วยมันก็จะสวยงามสมมติว่าถ้าเราจะเพิ่มใช่ไหมเราก็เลือกเขาโครงที่มันมีเนื้อหาเนี่ยแบบนี้มันจะมีเนื้อหาให้ใส่ก็เนื้อหาใส่ได้เหมือนกันเอาเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนให้เด็กๆทำการปิดโปรแกรมเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับสัปดาห์หน้ายังมีเวลาอีกนิดนึงนะครับในการสร้างงานเอาละเด็กๆเวลาจะหมดแล้วครับสรุปกันก่อนเอาละครับตอนนี้เด็กๆก็คงจะสนุกสนานกับเรื่องของการสร้างงานนำเสนอนะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะยังมีเวลาในช่วงต้นนะครับก่อนที่เราจะออกมานำเสนอกันนะครับเอาล่ะเราครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่8ถึงข้อที่9ด้วยคำถามถามว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตอบนิดนึงไมค์อยู่ไหนส่งไมค์นิดนึงครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างได้ทำอะไรไปบ้างลุกขึ้นยืนตอบได้ทำการ
2: เพิ่มสไลด์
0: เพิ่มสไลด์อะไรอีกมีอย่างอื่นอีกไหม
2: ลดสไลด์
0: ลดสไลด์ด้วยเป็นการเรียกรู้ว่าเป็นการสร้างงานนำเสนอใช่ไหม
2: ใช
0: ่เก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนเร็วเยี่ยมมากแหมเสียงดังมากเอาละครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องของการสร้างงานนำเสนอเนาะเพื่อนของเราก็ตอบออกมาครับเพิ่มสไลด์ลดสไลด์นะครับแทรกข้อความแทรกรูปภาพนะครับสร้างงานนำเสนอตามวัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมนำเสนอนั่นเองอีก1คำถามครับในการสร้างงานนำเสนอนักเรียนใช้คำสั่งอะไรบ้างใครอยากตอบครับหรือช่วยกันตอบเราใช้คำสั่งอะไรบ้างครับในการสร้างงานนำเสนอคำสั่งแทรกรูปภาพคำสั่งอะไรอีกใส่เอฟเฟกต์ทรานซิชันสร้างสไลด์ใหม่ปลายทางว่าอย่างไรบ้างลบสไลด์เพิ่มข้อความคัดลอกบันทึกงานเซฟงานเก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูเปลี่ยนสีตัวอักษรด้วยใช่ไหมครับแทรกรูปภาพเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์หรือทรานซิชันเป็นต้นนะครับเอาละครับแบบประเมินตนเองข้อที่8ถึง9ครับไปให้คะแนนตนเองด้วยว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติสำหรับชิ้นงานในวันนี้ได้อย่างไรกันบ้างครับบทเรียนในครั้งต่อไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของการนำเสนอกันแล้วนะครับหัวข้อเรื่องของเราก็คือการสร้างงานนำเสนอนะครับในชั่วโมงที่4นะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์2โปรแกรมสร้างงานนำเสนอเช่นเคยครับและ3ต้องมีแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้สนุกสนานไหมเอ่ยสนุกสนานสัปดาห์หน้าเราจะมาทำการสร้างงานนำเสนอตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยครับเด็กๆจะได้มีเวลาในการสร้างงานที่เหลือให้ครบถ้วนและออกมา นำเสนอชิ้นงานกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนขอบคุณ
3: ขอบคุณครับคุณครูบ๊ายบาย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับ

0: จ็บ
1: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
0: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับและวันนี้พบกับTeacher Pamและนักเรียนนะครับจะได้รับความรู้ในเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเด็กๆครับดูที่รูปบนหน้าจอได้เลยครับนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยบนหน้าจอ What do you see in this picture เห็นอะไรบ้างลูก

0: เห็นกับตาเห็นแรบบิทเทอร์เทิลเขากำลังทำอะไรกันลองดูวิ่งแข่งนักเรียนพอจะเดาเรื่องได้หรือยังว่าที่อะไรครับกระต่ายกับเต่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าครับเนื้อเรื่องของเราในวันนี้ชื่อเรื่องของเราคือ The Rabbit and the Turtle ออกเสียงพร้อมกันครับกระต่ายและเต่านั่นเองครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับนิทานกระต่ายกับเต่าเคยรู้จักใช่ไหมครับนักเรียนพอรู้เนื้อเรื่องไหมครับว่าเขาทำอะไรกันวิ่งแข่งหรือว่ายน้ำแข่งกันวิ่งแข่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นักเรียนครับเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยไหนนักเรียนลองคิดสิครับว่าถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะทราบอะไรบ้างคำศัพท์คำศัพท์อย่างแน่นอนครับและอะไรอีกครับความหมายแล้วนักเรียนจะทราบอะไรอีกออกเสียงเกี่ยวกับประโยคใช่ครับทีเชอร์เตรียมประโยคมาให้นักเรียนเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเรื่องของเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้นั่นเองครับนักเรียนจะสามารถบอกความหมายและสามารถออกเสียงความหมายของคำศัพท์แล้วก็จะทราบเนื้อเรื่องต่างๆเลยนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนกำลังฟังและอ่านนั้นนักเรียนจะได้รู้ความหมายว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้มีความเพลิดเพลินอย่างแน่นอนเลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้นักเรียนครับเรามารีวิวกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนรู้จักนั้นออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดเลยนะ 3 2 1อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เราเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับนักเรียนพอจะจำได้และสามารถสะกดได้ใช่แล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนสะกดได้ไหนมาลองเทสให้ดูหน่อยยกตัวอย่างเช่นรูปนี้ What do you see in this picture?
1: It's A-M-S-T-E-R
0: โอเคเมื่อสักครู่นี้ครูถามว่าเห็นอะไรบนรูปนี้แฮมสเตอร์ใช่ไหมครับลองสะกดอีกหนึ่งครั้งครับให้ดังๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับ3 2 1
1: H-A-M-S-T-E-R
0: ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถูกต้องครับ H-A-M-S-T-E-R Hamster ออกเสียงพร้อมกันครับ What does mean hamster คืออะไรเอ่ยก็คือหนูแฮมสเตอร์นั่นเองครับต่อไปอันนี้คือพระเอกของเราเลย Rabbit สะกดอย่างไรครับ3 2 1
1: R-A-B-B-I-T
0: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางสามารถสะกดได้พร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งครั้งและสะกดพร้อมกันนะครับvery good rabbit next ไปดูเลยอันนี้คืออะไรwhat do you see in this picture
1: rooster
0: สะกดพร้อมกันครับ
1: r o o s t e r
0: ถูกต้องหรือเปล่านั้นเรามาดูกันถูกไหมครับ r o o s t e r rooster ก็คือไก่นั่นเองครับไก่ตัวผู้
1: T-U-R-T-L-E
0: ใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยครับ T-U-R-T-L-E อีกรอบหนึ่งครับ
1: T-U-R-T-L-E
0: ถ้าทีเชอร์ให้นักเรียนลองเขียนตามคำบอกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถสะกดได้ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต้องฝึกท่องไปเรื่อยๆเลยนะครับเราจะได้รู้มีคลังคำศัพท์ในสมองของเราเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งเก่งมากเท่านั้นเลยนะครับนักเรียนครับไปดูกันต่อเลยวันนี้ทีเชอร์เตรียมคำศัพท์ใหม่มาให้นักเรียนนักเรียนลองดูนะครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาคำนี้ทีเชอร์ยังไม่ออกเสียงให้ฟังนักเรียนลองออกเสียงดูสิครับถูกผิดไม่เป็นไรลองออกเสียงดูคิดว่าคือคำว่าอะไรเป็นเรื่องราวเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นักเรียนต้องทราบแล้วก็รู้ความหมายไปก่อน G goal goal ถูกต้องครับอ่ะออกเสียงพร้อมกันครับ goal
1: goal
0: นักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับก็คือจุดหมายหรือเส้นชัยนั่นเองครับ goal goal อันนี้คือเส้นชัยนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยทีเซอร์จะออกเสียงให้ฟังนะครับ laziness
1: laziness
0: นักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับมีคำนี้นะครับมีความหมายว่าความเกียจคร้านความเกียจคร้านนักเรียนคิดว่าความเกียจคร้านน่ะใครมีความเกียจคร้านบ้างมีกระต่ายหรือเต่าก
1: ระต่าย
0: ทีเชอร์ยังไม่เฉลยนะครับต้องไปรอชมนะครับว่าเนื้อเรื่องนั้นใครจะมีความ laziness laziness มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ความเก
0: ีย
1: จคร
0: ้านหรือความขี้เกียจนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยออกเสียงพร้อมกันเดี๋ยวทีเชอร์จะออกให้ฟังก่อนนะครับ race
1: race
0: race race มีความหมายว่าการแข่งขันนั่นเองครับการแข่งขันแข่งขันกันนักเรียนจะทราบนะครับว่าเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะไปดูเนื้อเรื่องกันนะแข่งขันในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: race
0: ต่อไปเลยมาดูฝั่งนี้บ้างTotal คำนี้นักเรียนต้องใช้แน่นอนเลยคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: เตา
0: เตาออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษครับ Total very good ไปดูกันเลยคำนี้ awake awake มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ต
0: ื่นนั่นเองครับตื่นนอนนั่นเองในตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้คำว่า awake ดูคำนี้ต่อเลย agreeนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะครับ agree agree ขอเสียงดังกว่านี้ครับจะได้จำได้ agree
1: agree
0: agree
1: agree
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ตกลง
0: ตกลงนั่นเองครับใครจะตกลงกับใครเดี๋ยวเราค่อยมารู้กันนะต่อไป stop
1: stop
0: คำนี้นักเรียนรู้ไหมครับเก่งมากเลยคือการหยุดนักเรียนเห็นตามป้ายเลยป้ายนี้จะมีเยอะมากตามข้างถนนนักเรียนจะเห็นคำว่า stop stop คือการหยุดนั่นเองครับไปต่อเลย asleep
1: asleep
0: asleep
1: asleep
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับงีบหลับนั่นเองครับงีบหลับในเรื่องของเราใครงีบหลับนะไม่รู้เดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับไปต่อเลย fastออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ
1: fast
0: ดังกว่านี้ครับ
1: fast
0: มีความหมายว่าเร็วนั่นเองครับเร็วออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ
1: fast
0: ดังกว่านี้ครับถูกต้องแล้ว
1: fast
0: fast โอเคมี fast แล้วจะต้องมีคำนี้ครับคำนี้คือคำว่า slow ออกเสียงคำว่า slow พร้อมกันครับ
1: slow
0: มีความหมายว่า
1: ช
0: ้านั่นเองครับนักเรียนลองเดาดูครับว่าสัตว์ชนิดไหนที่เร็วและสัตว์ชนิดไหนที่ช้า rabbit fast or slow
1: fast
0: the turtle fast or slow
1: slow
0: มาดูกันเลยครับในช่วง let's practice ของเรานะครับทีเชอร์เตรียมเนื้อหามาให้นักเรียนแล้วนักเรียนเปิดไปเลยครับแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: หน
0: ้า53นะครับ Open page 53เปิดไปเลยครับหน้า53เราจะทราบเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าเราจะมีรูปภาพต่างๆให้นักเรียนได้ดูเป็นฉากไปนะครับว่าเรื่องราวของกระต่ายและเต่านั้นจะมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับนักเรียนครับเปิดไปหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางเปิดไปหรือยังเอ่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีเชอร์จะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลองศึกษาข้อมูลดูก่อนโดยการอ่านและหาคีย์เวิร์ดคำสำคัญไว้ว่าเรื่องราวของเขาว่าเด็กๆครับ sit properly sit properly จุดมุ่งหมายของการอ่านของเรานะครับเราจะต้องทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนและอย่างไรนักเรียนหาคำตอบเหล่านี้ให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องราวว่ามีใครบ้างทำอะไรกันอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรตอนนี้ทีเชอร์นะครับจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองศึกษาอ่านในใจดูก่อนศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ดูว่าถ้านักเรียนเห็นคีย์เวิร์ดคำไหนสำคัญนักเรียนวงได้เลยขีดเขียนได้เลยเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ในเวลานักเรียน2นาทีในการฝึกอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงตามทีเชอร์นะตอนนี้เริ่มลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยครับ

อันไหนไม่ทราบข้ามไปก่อนแล้วก็ลองดูอันที่ทราบลองศึกษาดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะครับ

0: โอเคเด็กๆครับนักเรียนพอที่จะทราบเรื่องราวคร่าวๆแล้วนะใครพอทราบเรื่องราวคร่าวๆแล้วบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะลองอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังนะครับ1รอบแล้วรอบที่2นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์รอบที่3นักเรียนออกเสียงเองตกลงไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอได้เลยนะครับออกเสียงดังๆตามทีเชอร์ครั้งแรกทีเชอร์ออกเสียงให้ก่อน3 2 1 The rabbit and the turtle.
1: The rabbit and the turtle.
0: Once upon a time.
1: Once upon a time.
0: Again, please. Once upon a time.
1: Once upon a time.
0: There was a turtle.
1: There was a turtle.
0: One day.
1: One day.
0: A rabbit came to the turtle.
1: And say,
0: shall we run a race?
1: Shall we run a race?
0: The turtle said,
2: I can't run. I'm too slow.
1: I can't run. I'm too slow.
0: However, the rabbit made the turtle agree.
1: The rabbit ran fast.
0: But the turtle walked slowly. เสียงไปไหนหมดเด็กๆครับนักเรียนครับเดี๋ยวดูแค่เพียงหน้านี้บนหน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟัง1รอบนักเรียนไม่ต้องออกเสียงตามทีเชอร์นะแล้วลองฟังดูนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรRabbit and the turtle. Once upon a time, there was a turtle. One day, a rabbit came to the turtle and said,
3: Shall we run a race?
2: The turtle said, I can't run. I'm too slow.However, the rabbit made the turtle agree. The rabbit ran fast, but the turtle walked slowly.
0: นักเรียนดูที่หน้านี้และดูที่รูปภาพแรกนักเรียนเห็นเขาทำอะไรกันอยู่ครับนักเรียนลองตอบทีเชอร์ดูครับว่าในภาพแรกภาพเล็กนั้นมีกระต่ายกับเต่าเขาทำอะไรกันเขาใช่แล้วครับกระต่ายมาชวนเต่าว่าอย่างไรเอ่ยบอกว่าลุงเต่าเรามาแข่งกันไหมเรามาวิ่งแข่งกันไหม run a race นักเรียนเห็นไหมครับในวงเล็บทีเชอร์วงเล็บไว้ว่าอย่างไรครับวิ่งแข่ง run คือการวิ่งนั่นเองครับ run a race การแข่งขันวิ่งนะครับแล้วลุงเต่าเขาบอกว่าอะไรเอ่ย
2: The turtle said, I can't run. I'm too slow.
0: นักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเสียงเต่าครับไม่ใช่เสียงทีเชอร์เต่าบอกว่าฉันไม่สามารถวิ่งได้ฉันช้าเกินไป too slow เนี่ยฉันช้าเกินไปเขาทำอะไรช้าวิ่งช้าเขาไม่สามารถวิ่งเพราะว่าเขาช้าเกินไปมาดูต่อเลย However, the rabbit made the turtle agree. นักเรียนดูที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้ agree มีความหมายว่าอย่างไรครับตกลงนั่นเองครับตกลงใครสามารถทำให้ลุงเต่าตกลงได้กระต่ายนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับกระต่ายเขาทำให้เต่าตกลงที่จะวิ่งแข่งกันนั่นเองนักเรียนดูบรรทัดต่อไปนะครับ the rabbit ran fast เขายังไงครับ the rabbit ran fast วิ่งเร็วแต่ครับแต่เต่าเนี่ยเป็นยังไงครับเดินช้ามากนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยนะนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมว่า เนี่ยกระต่ายวิ่งแซงหน้ามาเยอะเลยแซงหน้าเต่ามาก
4: ระต่ายวิ่งแบบนี้เ
0: หรอใช่เพราะว่าเขารู้ว่ายังไงก็ต้องชนะใช่ไหมไปดูกันต่อเลยนักเรียนดูที่รูปภาพนะครับเขาทำอะไรกระต่ายทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองฟังทีเชอร์อ่านอีกหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วทีเชอร์จะให้นักเรียนอ่านตามนะ The rabbit ran fast and looked to see where the turtle was. He thought the turtle can't run as fast as I can. I can sleep a little and run again. The rabbit fell asleep. The turtle didn't stop his walk and reached the end of the race before the rabbit. The rabbit awoke after the turtle passed the goal and felt sad about his laziness. นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์ได้แล้วนะครับรอบต่อไปนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงดังๆพร้อมทีเชอร์ไปพร้อมๆกันทีละบรรทัดนะ The rabbit ran fast and looked to see where the turtle was and looked to see where the turtle was ดังกว่านี้ครับเด็กๆครับ
1: He thought
0: the turtle can run as fast as I can. As fast as I can. I can sleep a little. And run again. The rabbit fell asleep.The turtle didn't stop his walk and reached the end of the race before. The rabbit awoke after the turtle passedThe goal and felt sad about his laziness. เอาละครับมาเดี๋ยวเรามาลองศึกษาดูนะครับว่าเนื้อเรื่องเขาจะเป็นอย่างไรต่อนักเรียนดูที่รูปแรกเห็นเขาทำอะไรกันครับกระต่ายงีบหลับใช่ไหมครับ The rabbit ran fast วิ่งเร็วมากๆเลยแล้วก็หันไปมองว่าลุงเต่าอยู่ที่ไหนมองเมื่อมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าตัวเองคิดว่าวิ่งมาไกลแล้วใช่ไหมครับก็เลยชะล่าใจนั่นเองครับเขาคิดว่าเต่าเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้ทันเขาแน่นอนไม่มีใครวิ่งได้เร็วเท่าเขากระต่ายคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วยังไงต่อเขาก็เลยของีบซะหน่อยดีกว่าแล้วนักเรียนคิดว่างีบของเขานานไหมฮะ
1: นาน
0: นานแค่ไหนไม่ทราบเลยแต่ว่าเต่าเนี่ยดันไม่ยอมหยุดที่จะเดินจนเขาไปถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายจะตื่นด้วยซ้ำพอกระต่ายตื่นปั๊บหลังจากนั้นเขารีบตกใจเลยยังไงก็ไม่ทันเต่าอยู่แล้วเพราะว่าเต่าเนี่ยเดินไม่ยอมหยุดเลยครับไปถึงเส้นชัยแล้วยังไงต่อใครเสียใจครับกระต่ายเสียใจเพราะว่าความขี้เกียจของเขานั่นเองเขาคิดว่าเขาเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเต่านั่นเองทำให้เขาเนี่ยแพ้การแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนพอจะทราบเนื้อหาเรื่องราวหรือยังครับโอเคครับเมื่อนักเรียนทราบเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันของกระต่ายและเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดของเราเลยหน้า54ครับ Open Page 54นักเรียนดูที่กรอบข้อความแรกกล่องข้อความแรกเดี๋ยวมาออกเสียงพร้อมกันนะครับ3 2 1 go
1: go
0: laziness
1: laziness
0: laziness
1: laziness
0: rest
1: total
0: teacher อยากให้นักเรียนลองสะกดดูหน่อยได้ไหมครับสะกดที่คำว่า go เลย 3 2 1
1: goal
0: พร้อมกันกว่านี้ครับ 3 2 1
1: goal
0: very good ต่อไป laziness ขออีกหนึ่งรอบครับคำว่า laziness อาจจะเยอะหน่อยนะ 3 2 1Laziness. ต่อไป rest ครับ rest โอเค rest คือแข่งขันนั่นเองครับต่อไป total ง่ายมากคำนี
1: ้
0: T-U-R-T-L-E ต่อไปคำว่า awake ครับ awake A-W-A-K-E awakeAgree สะกดพร้อมกันครับ
1: Agree
0: โอเคต่อไป
1: Stop
0: S-T-O-P Stop ต่อไปครับ Asleep สะกดพร้อมกัน
1: L-E-E-P
0: Asleep Fastต่อไป slow โอเคในเมื่อนักเรียนสามารถ

0: สะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนมาดูที่แบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมานักเรียนเห็นไหมครับว่าจะมีช่องว่างๆอยู่ให้นักเรียนเติมอะไรเอ่ยเติมอะไรครับเติมตัวอักษรลงไปให้เต็มเลยนะครับอย่างเช่นคำแรกเลยนักเรียนคิดว่าคำใดหายไป total เพราะว่าอะไรครับ start with t มีตัว t ขึ้นไว้ให้แล้วใช่ไหมนักเรียนคิดว่าตัว t แล้วตัวอะไรต่อครับ
1: you
0: are t l e โอเคตรงตามตัวอักษรจำนวนตามตัวอักษรเลยนักเรียนเติมให้เต็มเลยนะครับตามตัวอักษรนักเรียนพร้อมหรือยังครับที่จะทำแบบฝึกหัดถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับนักเรียนดูคำง่ายๆเลยวิธีการง่ายๆเลยนะครับเห็นตัวอักษรใดขึ้นต้นลองไปดูในตารางก็สามารถทำได้เลยเสร็จหรือยังเอ่ยทำไมเสร็จเร็วกันจังเลยว้าวครับผมอะไรขึ้นต้นด้วยตัวทีบ้างลูกวิธีการทำง่ายๆเลยอันไหนลูก
2: U R T L E
0: เดี๋ยวเดียวกันเก่งมากไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันนี้แบบฝึกหัดของเราต่อไปตัว A มีอะไรบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ลูกครับผมใช่เก่งมากครับมีใครอยากให้ทีเชอร์ช่วยบ้างมีไหมโอ้ง่ายแสดงว่าง่ายใช่ไหมครับวันนี้โอเคง่ายทำเลยเขียนคำศัพท์ก็ได้ครับแล้วของหนูเนี่ยโอเคหรออันนี้ของอะไรอ่ะครับผมตรงไหนลูกมันขึ้นต้นด้วยอะไรครับเออไหนก็ดูในกล่องข้อความลูกว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว A บ้างมี3อันหนูต้องเลือกดูนับดูตัวอักษรไงครับตัวที่เหลือโอเคเสร็จยังเดี๋ยวยังมีเพื่อนยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอก่อนจะได้ตรวจพร้อมกันดูที่คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร A ดูคำไหนบ้างขึ้นต้นด้วยตัว A ลูกอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว R ลองดูซิคำไหนขึ้นต้นด้วยตัว R

0: หนครับ
1: คำนิยามนะคะเอจี
0: สี่ตัวเหรอหนูก็ดูนี่สี่ตัวมีอันนี
1: ้
0: ใช่จ้านับดูให้ครบไหนห้า
1: เอฟนี้มีตัวเดียว
0: เอมตัวแรกก็นับไปด้วยสิลูกเนี่ยไม่เป็นไรครับ thank you เดี๋ยวให้เพื่อนได้ลองทำก่อนต่อไปดูตัว A สิหนูจะเลือกเอาอันไหน
2: อันนี้เติมกี่ตัวลองนับแล้วลองมานับเอง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันพอดีได้ไหมครับทำอะไรนะฮะ
3: ตกแต
0: ่งได้ได้ครับได
3: ้ตกแต่ง

0: ไหนใครยังไม่เสร็จบ้างครับยกมือให้ทีเชอร์ดูหน่อยโอเคทำไปอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาละครับ time is up เด็กๆครับหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถึงช่วงเวลาของการเฉลยแล้วนักเรียนคนใดยังไม่เสร็จบ้างอ้อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วเรามาตรวจคำตอบกันเลยครับนักเรียนพร้อมหรือยังดูเลยบนหน้าจอคำแรก once upon a time there was a turtle นักเรียนก็ใส่คำว่า turtle ลงไปซึ่งเรามีตัว t เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เติม urtle ต่อไปครับ one day a rabbit came to the turtle and said shall we run a race นั่นเองครับเติมคำว่าอะไรบ้างครับ race มีตัว r ให้เรียบร้อยหรือยังมีตัว r แล้วก็เติมแค่ ace นั่นเองครับต่อไป the turtle said I can't run I'm too slow s l o w ตรวจคำตอบเลยครับ however the rabbit made the turtle agree a g r e eใครเติมตรงนี้ติ๊กถูกได้เลยครับ The rabbit ran fast but the turtle walked slowly ต่อไปนะครับ The rabbit ran fast ครับ fast เติม f a s t and lookedTo see where the turtle was, he thought the turtle can't run as fast as I can. I can sleep a little and run again. The rabbit fell asleep. เขางีบหลับนั่นเองครับ asleep. A S L E E P. The turtle didn't stop. S T O P.The turtle didn't stop his walk and reached the end of the race before the rabbit. The rabbit awoke. A W O K E. นักเรียนสังเกตไหมครับคำว่า awake แล้วทำไมทีเชอร์เขียนว่า awokeเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนเพิ่มนิดหนึ่งเป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า awake นั่นเองครับเป็นรูปที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเราจะใช้ awoke นะครับ after the turtle passed the goal g o a l goal and felt sad about his laziness ไหนลองบอกอีกทีครับ laziness คือความหมายว่าอย่างไรครับเกียดขาเกียดขานี่ในเนื้อเรื่องนี่ใครมีความ laziness มั่ง
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายใช่ไหมครับกระต่ายนักเรียนลองบอกทีเชอร์หน่อยว่านักเรียนอยากเป็นกระต่ายหรือเต่าในเรื่องนี้เพราะอะไรครับทำไมถึงอยากเป็นเต่ามีความพยายามใช่ไหมครับนี่แหละครับความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะครับให้นักเรียนมีความพยายามไปเรื่อยๆอย่างเช่นการทำแบบฝึกหัดนี่ถ้านักเรียนไม่มีความเกียจคร้านนักเรียนก็จะสามารถทำเสร็จและก็สามารถตรวจคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยแบบนี้นั่นเองครับสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วถ้านักเรียนมีความเร็วแบบกระต่ายเอาไหมครับ
1: เอาคร
0: ับ เก่งมากครับเราเอาข้อดีของทั้งกระต่ายและเต่ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะโอเคครับนักเรียนครับไปดูกันทีเชอร์แรปอัพให้นักเรียนนักเรียนลองออกเสียงคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางและปลายทางเลย goal คำนี้ละครับดังๆครับถูกต้องแล้วมั่นใจเลย laziness race
1: turtle
0: away
1: agree
0: stop asleep fast
1: slow
0: มาดู animal กัน
1: goldfish
0: นักเรียนครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเลี้ยงจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วครั้งต่อไปทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้เดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ตอนนี้ทุกครั้งที่เราจบหน่วยการเรียนรู้เราจะต้องทำอะไรครับแบบประเมินตนเองเพราะอะไรครับทีเชอร์จะได้ทราบนะครับว่านักเรียนมีความสามารถในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นนามสกุลนะครับเลขที่แล้วก็ตามที่เราเคยทำมาทุกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาระบาย

0: ลองอ่านข้อที่1ไปพร้อมๆกันกับทีเชอร์เลยนะ3 2 1นักเรียนระบายลงไปเลยครับต่อไป number 2มาอ่านข้อที่2กันครับ3 2 1
1: สันและอ่านข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและเติมคำแก้ไขข้อมูลและตอบคำถาม
0: ข้อนี้นะครับถ้านักเรียนฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วเติมคำแก้ไขข้อมูลและตอบคำถามได้นักเรียนสามารถมีความสามารถเพียงใดนักเรียนระบายลงไปเลยต่อไปข้อที่3ครับถ้านักเรียนพูดประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ต่างๆที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นักเรียนเรียนทุกครั้งเนี่ยถ้านักเรียนพูดได้ออกเสียงได้นักเรียนระบายสีลงไปเลยต่อไปข้อที่4ครับถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษหรือมีความสุขต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใดระบายสีลงไปเลยครับนักเรียนต้องทำทุกคนนะครับเพื่อจะให้คุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางเนี่ยรู้ว่าเราอยากจะเพิ่มเติมจุดไหนนะครับหรือว่าเรามีความสามารถในเรื่องราวนั้นๆอย่างไรทีเชอร์ยังไม่หมดครับทีเชอร์มี learning log มานะครับก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้นั่นเองครับของท้ายหน่วยนี้นะครับนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ลงไปเลยนะและนักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนชอบในวิชานี้หรือเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นักเรียนชอบอะไรในเรื่องราวนี้นักเรียนเขียนลงไปเลยต่อไปรถคันที่2เลยสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบในเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือในวิชานี้นักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดทีเชอร์อยากอ่านเขียนมาเลยต่อไปสิ่งที่นักเรียนตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนเขียนลงไปเลยครับว่าในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนตั้งใจจะทำอะไรให้ดีขึ้นเช่นหนูจะไปท่องคำศัพท์ให้มากๆเลยจะได้มาตอบคำถามทีเชอร์ได้แบบนี้นักเรียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลย

0: โอเคนี่เขียนต่อเขียนต่อการพูดหนูอยากจะพูดให้มันยังไงขึ้นคล่องขึ้นหรือว่าอะไรอ่ะเขียนเขียนเขียนเก่งมากโอเคค่ะอันนี้คืออะไรลูก
1: ระเบิดเกาะนี้ทิ้ง
0: ซะครับยากในเรื่องอะไรลูกทีเชอร์อยากรู
1: ้
0: เขียนให้หน่อยเดี๋ยวทีเชอร์จะได้ไปอ่านจะได้มาฝึกให้หนูเอาละครับเด็กๆหมดเวลาในการทำแบบบันทึกการเรียนรู้แล้วนะนักเรียนคนใดเขียนยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะนำมาส่งทีเชอร์นะถ่ายคาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรเอ่ย
2: คำศ
0: ัพท์แล้วก็ได้ออกเสียงประโยคได้ฝึกฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกทีเชอร์หน่อยวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรไปครับกระต่ายและเต่านักเรียนสัญญานะครับว่าจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิต

0: ประจำวันนะโอเคครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเป็นเรื่อง things in the classroom นักเรียนเตรียมใบงานที่1เรื่อง unscramble sentences แล้วก็ใบงานที่2เรื่อง draw your classroom ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเราจะได้มาเรียนกันในครั้งหน้านะครับนักเรียนคิดว่าเรื่อง things in the classroom เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามารู้กันในสัปดาห์หน้านะครับและ วันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: ร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนะ
0: มันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องตามได้ที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
7: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบ Big Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้นBig Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูล

0: ที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี
0: ่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์มูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
2: Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Dataเข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและ

0: การตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Pythonการจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเคextension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension live server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม live server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live live server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้นะครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กอะครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLEเห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างหนึ่งนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลองนิวอันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ิดหัวมา HTML มันต้องเปิดเป็นด็อกไทป์ก่อนเนาะปุ๊บเสร็จแล้วก็ HTMLแล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า auto close tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือ printer ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาท์พุตออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น VS Color Picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป color ตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรันให้ HTML ผ่าน Browserได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับขวาและรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Icon ก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTMLถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น php เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .py นะครับมันก็จะเป็น icon py ให้เลยเป็นภาษา python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับรัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะ

อันอินสตอลไม่ชอบอันนี้ก็อันอินสตอลไปดิสเบลไปปิดไปหรือจะเซิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

ถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับตรงหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติ๊กได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับ

เว็บไซต์จริงเลยครับที่แบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

ครับเราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าช็อปนะครับสมมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมเคลียร์มาที่วิดีโอนะครับแล้วมันก็จะให้อัพโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัพโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัพโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นมีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัพโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัพโหล

สมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

ะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อที่มาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเซตติ้งหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับสมมติว่า

แล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัพโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับต้องการอัพโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัพ

ียนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระบบตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจะข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กดไปที่กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลคชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลคชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือ เราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเฟืองนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลกชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมติว่าผมเอาเป็น3-4 อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลกชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลกชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลกชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลย

0: ทุก
1: ๆทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเรา

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับเราจะแก้ยังไงนะเรามาที่ตรงนี้นะครับและเรามาที่คอลเลกชันนะครับที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่มคอลเลกชันเข้ามา

ผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะ

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

ชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีตแบบนี้นะครับเยอะมากในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีตเดียวกันก็ได้หรือ

เอาละครับผมก็มีข้อมูลอีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุกอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับVlookup แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมม่านะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุคอัพนะครับก็คือจะลุคอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือ D2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ Result ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี False กับ True นะครับถ้าใช้เป็น False นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ True นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น False ก่อนนะครับผมใส่เป็น False นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขอยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาถึงแผงนะครับแล้วก็เท่ากับvlookup นะครับเสิร์ชคีย์นะครับแล้วก็เลือกช่องอินคัมนะครับเลือกค่าแล้วก็แรงค์แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์จะให้ดีเทิร์นค่าไหนกลับมาที่อินเด็กซ์นะครับก็คือแท็กเลตตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น False อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น True นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ False เราต้องใส่ True นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับ

Someone to trust in. เจ้า Video App บน Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ

0: สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับ
1: เมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษาสายลกคือสายลักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ
0: ตลอดระยะเวลา9เดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่มากมายครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายปอดไตหัวใจทำงานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับ
1: ลูกยิ้มแต้แบเบาะบนบอกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูกนุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดจวบจวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอึฉี่แม่เชยชมเหนื่อยกายแท้แม่ลื่นลมสมฤทัย
0: น้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่แม่ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับ
1: จากแบเบาะลูกนั่งคานไม่นานเนิ่นเริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโย่งเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไข่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ำลูกอาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
0: ในท้องแบเบาะต่อแตะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจำความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนได้รู้แล้วจงอย่าจำและทำเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม
1: ่สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี้
2: แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก
3: ่ขอลูกทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดี
4: ขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลิน
5: ขอลูกเดินถูกทางถูกวิถี
6: ขอลูกแปลงฟันได
7: ้ถูกวิธี
8: ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจ
9: ขอลูกจดจำคำสอนแม
10: ่เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได
11: ้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งยาวไว
12: แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลย
0: ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: หนูรักแม่ครับ
0: ที่ชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
7: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
13: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
14: นายคือใครเนี่ย
13: ฉันชื่อ DLTV
14: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
13: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
14: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
7: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นประกาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะคะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่หมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร
0: ้
1: ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปที่เราน
0: านไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: เนื้อติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่เริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

0: ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะหูถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่หยอกซอสปรุงรสจะได้ความเค็มเค็มๆหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุญมาก็ได้เจอแน่นอนก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะอร่อยมาก
1: เรื่องเดตโล ันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
1: โอ้โหให้ดู
2: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
1: คนละร้อยโลหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
2: ปลาบึกค่ะ
1: ปลาบึก
2: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
1: ตัวใหญ่มากเอาเยอะมาก
2: อันนี้ไอ้กดคัง
1: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โผล่เลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
2: จัดกันเลย
1: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะนี่คือ
2: ปลาขาว
1: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
2: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
1: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
2: อันนี้ปลาหนัง
1: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคิดยังไง
2: อันนี้วันนี้ขาย300
1: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
2: ่เอ้าน
1: ี่ตัวนี้4โลกว่า
2: โลละ300
1: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
2: ม
1: าอีกไป
2: มีเยอะนะมีหลากหลาย
1: ใช่ไหม
2: ยาวไปเลย
1: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะ
3: อ
1: ันนี้คือปลาอะไรนะ
3: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
1: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
3: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวที่จะมีเยอะ
1: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
3: ตามฤดูกาล
1: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
3: ใช่คร
1: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
3: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
1: อันไหนจ้าไหนจ้าน
3: ั่นน่ะปลาหมู
1: อันนี้หร
2: อ
1: โอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
2: นาบานนหนูว่ามีเขา
1: ฮะยังไงแม่
2: มีเขาม
1: ีเขาม
3: ีเขา
4: แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ถ่ายแล้ว
1: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
3: เขี้ยวเขี้ยว
1: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าตาเขาแปลกดีเนาะพ่อเน
4: า
1: ะ
4: เนื้อนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อย
1: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: แต่ถ้าต้มยำ
1: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูยังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
3: เนี่ยไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
1: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
2: ไข่ปลาสวาย
1: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
1: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
1: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
1: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
1: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลา
1: ขาวโอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากาปลากาปลาโกง
2: ปลาโกง
1: ปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
4: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ
1: ใ ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะแม่คะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดากระเดาอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
6: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทาน
7: จ้
6: าปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีออก
1: นี่ขอดูหน่อยนะจ๊ะ
6: ได้เลยค่ะ
1: เห็นได้เลยเน
6: า
1: ะ
6: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
1: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆ
5: ขายไปไหนหมด
1: บอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลย50ร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้มีขอดูนะ
8: ปลาหมูนี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
1: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
8: แบบนี
1: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
8: ทอดได้เลย
1: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
8: ปลาสวายใส่เกลือลูก
1: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
8: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
1: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
8: แม่แหวน
1: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี
8: ้73
1: 73แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
8: แผงนี้เลย
1: ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อพงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ 5:00 สักประมาณทิ้งที่ยัง 11:00 นี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: วนในเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประพัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนจ๊ะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวงี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้ะเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกนะแม่เนาะระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะแล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปมันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20-30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช
0: ่อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: ลูก

0: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีเมื่อกี้กามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกราเนี่ยเยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่การปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: ต้องงดหน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: โอ้ยไม่ด่าว่าแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอกันวินบอกเลย
2: เดินออกไปที่ตัวลายหน้าลาย
0: เขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนามเอง
0: ไม่น่าถามเนาะ
3: จริงนี่หลอกปั๊บ
0: เนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้นี่ๆๆอันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งขนาดมั่งกระไดเลย

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นแหละ
1: ยางด
2: ูเนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่เนี่ยมันจะลดหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะส่งของก็ส่งของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มี
0: เนาะก็มีส่งออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขา
0: ค่ะหลัก
4: ก็จะถูกคนขั้น
2: สอบแตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
6: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
7: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
6: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
6: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
6: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
6: เพราะว่า
2: เต่าอยากได้ท้า
7: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
8: พี่สุขเขาพี่สอบเขา
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
6: เราก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
6: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของที่คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
2: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
6: ไม่เต่ามีโอกาสชนะเพราะเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่มันเพราะว่าที่เราคิด
0: เต่า ันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
6: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
6: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
6: ้หรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
6: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนเพื่อนรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
6: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
6: เร็วยิงเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
6: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ทีเชอร์จะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
9: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีคิดแตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้โพสต์วิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่มั้ยคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคมักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

0: โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: เ
0: ห
1: นื่อยนะไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยเหรอไหวไหวต้องกินมาทอดกระดูกแล้วก็จะ
0: ดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมไม่ตามแล้วค่ะอ่ะอีกอัน
1: ผมว่าถ้ามันติด
2: เขาเรียกได้กระต่ายด
0: ้วยไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือใช่เลยประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

0: อ๋อ
1: แล้วก็ไป
2: เริ่มตรงสตาร์ทเอง
3: โอเคค่ะมีสุกโอเค
2: อาป้า
3: ครบยังอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
3: นี่สวยไปล่ะ

0: นักเรียนทุกคนคะคุณครูได้ติดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล
0: ่พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็ว

0: ยังไงคะ
1: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มี
1: สุขก็แค่ติดตั้งไฟเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
1: ไม่มีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
2: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลยดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
3: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช
4: ้มีช็อคใส่ฟ้าได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
5: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
6: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ความเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
7: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
7: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
8: า
0: ะเพราะฉะนั้น
8: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้อะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
9: อ
0: ัน
9: ถามเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
10: แล้วคุ้ม
0: ไทยคุณ
10: ไทยครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับกันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
11: กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
12: เขาเป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
13: เขาเป็น B หนูเป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
14: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
15: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้นนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
16: แต่บอกเพื่อนแล้วครูอ
0: ่ะนึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
17: เดี๋ยวตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือ เราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
3: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
3: ก็ให้แม่ไปส
12: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
14: เอาไปส่ง
15: หรอไม่ไปบอกครูว่าป่วยอยู
12: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็นบีนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
18: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: คุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้โทรศัพท์ไปหาแม่ได้เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไงเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: ส่งครับส่งนะคะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อน
0: ค
1: อยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
2: โอนจ่าย
1: ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังว
3: ิ
0: ธ
3: ี
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังวิพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
4: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
5: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
6: แล้วผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
6: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
6: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้กันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
7: เพราะเกิดวิธีบางมันอาจจะทำไม่ดี
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
8: แล้วก็บ
9: ัตร
8: บ้าน
9: ต้องใช้ท่านเป้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
10: หาวิธีออกจากเขาวงกต
11: ก็เรื่องเมาใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ

0: อยากได้เลขแน
1: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
2: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
1: สุขทีเชอร์ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
3: ทางลัดจุ๊บทางลัด
1: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
3: น้ำหนัก
1: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
3: ก็ได้นะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
4: เอาเป็นไฟก็ได
1: ้โอเคเลยค่ะ

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกา
1: แล้วครับไอ้เพื่อนพี่เจ้าจ๋าแล้วครับ
2: เสร็จแล้วครับ
0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ

ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นที่ขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชื่อให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับ การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมา

นี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แอนแตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะหรือจริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะ
ี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพันนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านค่ะสำหรับวันนี้พี่โบและรายการจิ๋วช่างนักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกะละมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้มาทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้เทปก็ได้เหมือนกันนะคะ

แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบพี่โบก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกันไกกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะมีปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Hidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะ

ากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิด

0: ามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น

6:10เท่ากับ3:5 18:30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18:30เท่ากับ3:5 12:15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12:15เท่ากับ3:3.5จะเห็นว่าอัตราส่วน6:10เท่ากับ18:30แต่ไม่เท่ากับ12:15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8:4 24:12และ40:20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8:40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8:40เท่ากับ2:1 24:12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24:12เท่ากับ2:1 40:20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40:20เท่ากับ2:1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12:24 6:12และ24:12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12:24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12:24เท่ากับ1:2 6:12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6:12เท่ากับ1:2 24:12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24:12เท่ากับ1:0.5จะเห็นว่าอัตราส่วน12:24เท่ากับ6:12แต่ไม่เท่ากับ24:12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4:7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักหญิงคือ4:7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4:7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205

ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ1435ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง1435คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้ง

ที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์นี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาท
จากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ2,000บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ2,000บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา2,000บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้อง1มีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17 นาฬิกาค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด30

0: 32ถึง36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: นี่ที่ไหนเนี่ย

0: ิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
0: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
2: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
0: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
3: นี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้า

0: ันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
2: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
3: จริงด้วย
4: ล้าลางตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
0: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
5: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
5: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา

0: ายสิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่อง

0: พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาล

0: ปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราของไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดโผนครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ้าเหรียญน
1: ี้
2: ง
1: ่
2: าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะแล้วอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแนวนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อย นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้จานดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
1: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรมั้ย
2: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นมั้ยดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นมั้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วสิ่งนึงที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: คืออะไรหรอคะ
1: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู่แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่

0: ด้วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
1: จ
0: ักรยานนั่นเอง
2: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับเอาไปหาอะไรที่มันพาดโพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินท
0: ์พาร์คเปเปอร์มินท์ไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่เน้นเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดโผน
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: เขาอยู่บนจักรยานแล้วเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลยชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
3: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
3: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
3: เคยครับ
1: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
2: อยากค
1: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
3: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
1: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลย
1: ค่ะนาน
2: ไหม
1: ฝีมือเก่งมาก
2: บอสเห็นพี่เขาหมุนตัวเลยกระโดดหมุนตัว
1: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: ทำได้
1: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
2: เยี่ยมค่ะ
1: ขอเสียบปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่า
2: สนใจ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวพวกเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
2: พร
1: ้
2: อมค่ะ
1: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี่ไหม
2: เห็นค่ะ
1: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
1: อ่ะโอเคน้องไอรีน
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะป้าย
0: และแข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
4: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
1: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เฉเลยค่ะ
4: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
1: น้องบอสพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับ
2: สบาย
1: ไป
5: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรง

0: ส้นฟันแบบนี้ครับ
1: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
2: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
3: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
2: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
3: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
2: ห้ามเอาขาแตะพื้น
0: เด็ดขาด
2: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
0: พร้อมค่ะ
2: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วไป
3: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
1: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
2: น้องออกัสพร้อมนะครับ
4: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
3: เพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะถ้าต้องหมุนเร็วๆค่ะ
1: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
2: น้องบอสพร้อมนะครับ
4: พร้อมครับ
2: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
1: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
2: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
3: ยาก
2: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
3: คืออะไรหรอคะ
2: สนใจไหม
3: สนใจ
2: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
1: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
2: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
1: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันได้จริงเหรอครับเนี่ย
3: ไม่มี
2: ทางนะไม่มีทางเนาะ
3: ค่ะ
2: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
3: ะ
2: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมานะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
3: โอ้ยนิ่งมาก
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
4: เฮ้ย
2: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: องปกติถ้าเราไม่หมุนอะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกหางตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรส

0: 6กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทั้งบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
1: ะ
0: ไปดูกันเลย
1: ไปเลย
0: ตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพราะเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
1: หลบก่อนเร็ว
0: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
1: ่
0: มันจะทรงตัวได้เนาะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
1: ้
0: และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: มันจะตั้งไหมคิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
1: ยู่
0: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
3: ไม่แน่ใจอะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
1: ถอย
0: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
0: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
1: ะ
0: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่านี่ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงนี่จะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
1: จับไม่ให้มันหล่น
0: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
1: มันก็ต้อง
0: มันก็วางตัว
1: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
0: ถูกต้อง
4: ลองอีกรอบไหมคะ
0: ได้จ้ะเรามารอบนะเดี๋ยวจับถือตรงนี้ไว้ให้ละกันมาทีเดียวหนึ่งปืดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะ
4: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหมโอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
1: งั้นเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้ไหมเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
1: ๆวันนี้ก็ได้ทำรู้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
5: ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมาก
0: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
1: ได้เรียนรู้เรื่องการ
5: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าเอ๊พวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
1: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
1: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
1: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถส่งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถส่งตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆ
1: คร
0: ับผม
1: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู
0: ่ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมแบบจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
1: า
0: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี่ไม่ใช่เหมือนก
1: ันเอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี้ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
1: ทิศทางเหรอคะ
0: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช
1: ่
0: แล
1: ้
0: วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่าพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
5: คล้ายๆเข
0: ็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่แ
1: ล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
1: ใช่
0: พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
1: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได
0: ้ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือปั๊บหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
1: ครับ
0: รวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไบโอโอเยตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
1: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคลางนี่แบบเยื่องอะหรือหลังนี่แบบเห็นกระดูกสันหลังเลยครับหลังงอเลยเล็บเล็บยาว
0: ๆอันนี้แบบในหนังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนสักแห่งในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะ

0: มีจริงนะครับ
1: มีจริงเหรอครับ
0: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
1: 4,000 กว่าล้านปี
0: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
1: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
0: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ยเกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเอ๊ะเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
1: เจอเซลล์เดียวครับ
0: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
1: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
0: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
1: อยู่กลาง
0: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงหนึ่งคือดาวอังคาร
1: ดาวอังคาร
0: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
1: น้ำ
0: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
1: ตอนนี้ครับ
0: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
1: พันๆดวง
0: แล้วก็มีหลักหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
1: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมี2ตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้ไปไม่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไหม
1: อย่างเช่นปากใช่ไหมครับ
0: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ครับผม
0: นะเอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได
0: ้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้ครับ
1: น้องเหนือก็จะรอครับ

ค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้วารกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่สองก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแลบห้องแลบที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ย อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแลบเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแลบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับ
เด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องโหนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

สำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ย

ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่าสแคมเมอร์นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4chan ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียเงินถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อเรานะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่า

สิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคสนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบนั้นก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยการเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณเซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดช
0: ื่
2: น
0: สดชื่นไหมอ
2: ากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือน

0: เนี่ยปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
1: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่านน้องกายบ้าง
2: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
3: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: เราใช้บอลแทน
1: มันไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันออนแอร์แค่ไหนอ่ะ
2: เป็นท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล้ว
1: ไงท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเออเอานี้
1: ไม่ง่ายระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เรา
1: ก
2: ็
1: ได้แล้วนะ
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
2: ปล่อยไหมเออแล้วมาปล่อย
0: อ่ะแล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ลมแล้วลมแล
1: ้
2: ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: ขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวมันต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงไงบางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติแรงน้ำถ่วงไปข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เลยท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ูจะบอดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอาของอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: เพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่ปากคือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ห้าปุ๊บต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูดคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
4: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลิสพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
4: คิดวิทย์
0: สำหรับวัน

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาว

ภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
จากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราวต์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้าง

อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราวท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทซุงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกษรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมะราชินีนาถปัตถิธานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมะราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมะราชชนนีคือพระราชมันดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญ

าขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:20 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้

0: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
2: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
2: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
2: อ้อจริง
5: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
2: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
2: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
2: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
2: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
2: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
2: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
2: ฮ
5: ะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
2: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
2: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
5: ี้
2: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
2: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
2: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
0: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
0: แ
5: ต่ข้างในแฉะ
0: อ
5: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
0: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
0: เสียดุลเลย
5: แต่ทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
0: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
0: ผม
5: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
0: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
0: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่างๆที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
0: ะ
5: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
0: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ครับ
5: นะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
0: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
0: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
0: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
0: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
0: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
0: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
0: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
0: ต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
0: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่ร้อยองศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ 30-60 มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ 700-730 นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะ
2: สีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อัน
2: นี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: เป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านยังแบบแต่
2: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มันดูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน ะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อ
2: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทร

0: เข้ามาในเบอร์ที่ตัดเรา
1: ได้ฮะ
0: เดี๋ยวก็084
1: ครับ
0: 347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
0: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
0: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: เออน้องๆคะพี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกันไหมไทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ค่ะเตรียมตัวปล่อยนะ
0: 1 2 3
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเตรียมตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ่
0: น้องคิดว่าเหรียญกับฮูลาฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลาฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยหนูคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะ

0: ไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
1: แล้วไทเกอร์ว่าไง
2: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อตัวระบบเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
1: ต้องมีแฮนด
2: ์
1: มีโครงมีบอร์อีก
3: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
1: ไปกันเลย
3: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
2: จักรยานล้อเล็ก
3: กับจักรยานล้อใหญ
2: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
1: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยเย้เอาละครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
2: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้ค่ะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่าไงนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายยาว

0: แหละแล้วพี่ซันก็พูดถูกเล็กอะล้อมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
1: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1 รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อ

เล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
4: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วมันอาจจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับผม
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
0: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้เนี่ยครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวานำหน้า

0: ่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆกันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนน

0: เสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วแหละครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองละครับว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับและก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกิน แต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหาร

0: ำไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำ

ใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายเอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: และตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลย
1: มาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับ
0: เรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายไอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศวันนั้น
2: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรต

0: เกรดน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
0: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายจะเริ่มเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เราให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

กต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะ

0: ติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษฐ์คะพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
3: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
3: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในหลับซ่า

0: ระบบนิเวศ นะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแ
1: พรวแล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
0: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่สองนะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแพรว
1: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
1: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
0: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่นั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
1: ค่ะ
0: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
1: ค่ะ
0: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุ่งดาด้วยค่ะ
1: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
0: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม่ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
1: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรคะ
0: อ๋อประเทศไทย
1: บ้านเราก็มี
0: ใช่ค่ะมาเลเซีย
1: อ
0: ินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล้ว
1: มีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
0: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพรว
1: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพรว
1: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
0: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพรวอ๋อๆนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อเห็นค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
1: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
0: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพรหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
1: ครูเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาครูเช่ไปดูค่ะ

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้เพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีแล้วกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents, but not all succulents are cactus. But virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object. It's called a boot, and how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro.You can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus.And this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water. And what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซโนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโร
4: โอ้ใช่ค่ะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแถมยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
5: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
4: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
5: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
4: สวยมากเลย
5: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
4: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
5: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
4: ว้าว
5: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
4: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
5: คุณยังชอบเลย
4: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
5: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว่าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
4: หนาวเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
4: ว้าว
5: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบใช่พวกสนครับแล้ว
4: สนเต็มไปหมดเลย
5: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
4: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
5: โอเคค่ะ

0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่แล้วกันไปที่ทุนด้าค่ะ
1: ไปค่ะ
2: โอ้โหใ
1: ช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: หนาวมากเลยค่ะแพลนี่นะคะแพลสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพล
1: ไลเคนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะ

0: ในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
1: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
1: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
0: นี่นะคะแพรวถ้าแพรวสังเกตดีๆนะคะแพรวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพรวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
1: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
0: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพรว
1: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
1: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
0: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
1: ค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะเป็นไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะแพรว
1: อะไรบ้างหรอคะ
0: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
1: ่โอ้
0: แล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได
1: ้
0: ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
1: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
1: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
1: ไป
0: นี่นะคะแพรวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
1: 4เลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
0: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
1: ่
0: พวกปูแสมต่างๆเหมือนกัน
1: น้องชายหาดนี่เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆๆค่ะอ้อนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
1: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค
1: ่
0: ะ
1: ใต้มหาสมุทรเลย
0: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพรว
1: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแพรวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะแพรวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
1: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
1: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เล็กเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพามิดมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้ว
1: ว้าว
0: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
1: นี่
0: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปะกี้นะคะแล้วก็จะเป็นกวักกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
1: ผู้ช่วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
0: เด็กๆก็ลองท

0: ลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
1: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างน
0: ี้ก็ได้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่นมะพร้าวมาใช้แทนก็ได้นะคะ
1: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
0: โอเคเริ่มกันเลยอ่ะ
1: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
0: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
1: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
0: ในชั้นที่1นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
1: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
0: เวลาที่เด็กๆใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดๆๆๆนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
1: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
0: โอเคเสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
1: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
0: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
1: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบ
1: ๆเทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไปรอบ
1: ๆโอเคได้เลย
0: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
1: ดินเผา
0: ใช่แล้ว
1: โอ้นี
0: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
0: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุ่ยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อมันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะบอกให้กดกดลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
1: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
1: ้เราต้องค่อยๆทำชั้นดีๆเลย
0: โอเค
1: เกลี่ยแบบนี
0: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
1: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดๆนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
0: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
1: ดินญี่ปุ่น
0: หรือดินดำนั่นเอง
1: หมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อันนี้ก็คือเกลี่ยๆให้ทั่วเหมือนกัน
0: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยละค่ะ
1: เพราะใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเนาะ
1: เอาน้องกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารัก
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษแล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่ง

0: ริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี
0: ่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
2: Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น

0: การวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนมาก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผมLIVE Live Server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับมีผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์และ in buffer ตัวนี้ครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กอะครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โคสแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างหนึ่งนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลย

ครับอย่างเดี๋ยวผมลองนิวอันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ปึ๊บเปิดหัวมา html มันต้องเปิดเป็นดอกไทก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็ html แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า auto close tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุตออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น VS Color Picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป colorตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น css เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรันให้ HTML ผ่าน Browser ได้เลยก็เหมือนอย่างที่ อย่างนี้เลยครับคลิกขวาแล้วรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Iconก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆอะครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น php เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .py นะครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับตัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับ

อัพนี่ก็คือแอคเทนชั่นที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบอันอินสตอลไม่ชอบอันนี้ก็อันอินสตอลไปดิสเบลไปปิดไปหรือจะเซิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำแอคเทนชั่นที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

สร้างไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับตรงหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติดได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับไปที่ช็อปสามารถดูได้แล้วลองเล่นได้นะครับเขาก็จะมีปุ่มมีลูกเล่นอะไรให้เหมือนเว็บไซต์จริงเลยครับแบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเราก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

มมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมเคลียร์มาที่วิดีโอนะครับแต่มันก็จะให้อัพโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัพโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัพโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัพโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัพโหลด

ลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมุติว่าเราผมจะเปลี่ยน

ครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อคลิกมาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเซฟตินหรือ Enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้

แล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัพโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภ

โหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัปโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับรับรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระบบตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กดไปที่กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลกชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้ครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลกชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือเราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเฟืองนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลกชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น3-4 อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลกชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลกชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลกชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับ

0: ทุก
1: ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเราโอเค

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับ

ที่อยู่ตรงนี้นะครับและเรามาที่ collection นะครับที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่ม collection เข้ามา

ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครั

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุคอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุคอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุคอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุคอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอยู่อีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุคอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมานะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุคอัพนะครับก็คือจะลุคอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือD2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียนไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ exact ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเสิร์ชคีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง Income นะครับเลือกค่าแล้วก็ Rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับ Index
จะให้ return ค่าไหนกลับมาที่ index นะครับก็คือ taglet ตรงนี้แถว e เป็นที่แถว3นะครับก็ comma 3 comma นะครับจากนั้นนะครับพอ comma เสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่

0: เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP ลง Google Sheets นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ
1: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องของบทบาทของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ
2: ่มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้
1: สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะเราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้ดีที่สุด
2: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้มะรุมในสัตว์ทดลองโดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
1: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มะรุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะรุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
2: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอาการอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นการศึกษาการกินมะรุมในเชิงป้องกัน
1: เราจะมีการผสมมะรุมลงไปในอาหารที่ให้หนูกินโดยเราแบ่งออกเป็น3ขนาดนะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
2: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมที่ต่างกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
1: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
2: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
1: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบ อย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้ม

ไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับค่ะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

เนื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแคปซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มมะรุมอาจจะต้องมีการครีเอทเมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักยภาพที่ดีในเชิงสุขภาพแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหรือเอาข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยไปรองรับนะคะแทนที่หลายๆคนเนี่ยจะไปตื่นเต้นกับพืชผักอะไรของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูเนี่ย

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่น

Terrence. TERRESTRIALPLANT. Terrestrial plants. แปลว่าพืชบก Aquatic plants. AQUATIC. PLANT. Aquatic plants.แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนึงนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปเคี่ยว
0: นานไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: เนื้อติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

0: ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยมันก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะหูถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยนี่มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่หยอกซอสปรุงรสจะได้ความเค็มหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะอร่อยมาก
1: วันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่

0: แบบเขื่อนเจ้าพระยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่มาเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
0: โอ้โหให้ดู
1: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
0: คนละร้อยโลหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
1: ปลาบึกค่ะ
0: ปลาบึก
1: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาเตโพ
0: ตัวใหญ่มาก
2: เอาเยอะมาก
1: อันนี้ไอ้กดคัง
2: นี่ไหนแม่โชว์หน่อย
0: โอ้โหแกะเลยแม
2: ่โหเลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
1: จัดกันเลย
2: นี
0: ่โอ้โห
2: แม่หนูขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่คือ
1: ปลาขาว
2: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
1: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
2: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
1: อันนี้ปลาหนัง
2: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงราคิดยังไง
1: อันนี้วันนี้ขาย300
2: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
1: ่เอาค่ะ
2: นี่ตัวนี้4โลก็
1: โลละ
2: 300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
1: ไปมีเยอะนะมีหนัก
2: ใช่ไหม
1: ยาวไปเลย
2: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะ
3: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
3: มีครับมีนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวจะมีเยอะ
2: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
3: ตามฤดูกาล
2: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
3: ใช่คร
2: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
3: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
2: อันไหนจ้าไหนจ้าน
3: ั่นน่ะปลาหมู
2: อันนี้หร
1: อ
2: โอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
1: ปลาบาน
2: าน
1: หนูว่าม
2: ี
1: เขา
2: ฮะยังไงแม
1: ่มีเขาม
2: ีเขาม
3: ีเขาอยู่ข้าง
4: แก้มแล้วมันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ถ่ายแล้ว
2: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
3: เขี้ยวเขี้ยว
2: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เราพ่อเน
4: า
2: ะ
4: จะนิ่มค่ะถ้าทอดน้ำปลาก็อร่อย
2: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: แต่ถ้าต้มยำ
2: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
3: เนี่ยไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
2: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
1: ไข่ปลาสวาย
2: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
2: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
2: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
2: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
2: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลา
2: ขาวโอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากาปลากาปลาโกง
1: ปลาโกง
2: ปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
4: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ
2: ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยคือสดมาก ปลาหมู

0: มันตายแล้วมันไม่น่าทาน
1: จ้
0: าถ้าหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอม
2: เหลืองนี่ขอดูหน่อยนะจ๊ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เห็นได้เลยเน
0: า
2: ะ
0: มันจะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
2: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายๆออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆหายไปไหนหมดบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลย50ร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้มีขอดูนะ
3: นี่ปลาหมูนี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
2: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
3: แค่นี
2: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
3: ทอดได้เลย
2: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
3: ปลาสวายใส่เกลือลูก
2: ปลาสวายใส่เกลือหมูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
3: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
2: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
3: แม่แหวน
2: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้
3: 73
2: แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
3: แผงนี้เลย
2: ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ 5:00 นสักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: สวนเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนนะคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวนี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังเอาเนาะ
1: ใช่ไ
0: ปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกแล้วแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปมันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตาปลูกก่อนน่ะเขาปลูกมา20 30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่

0: วย
1: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทธาก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก่พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
0: ่ไม่มีเมื่อกี้กามันออกดอกเริ่มมีลูก
1: จ้ะ
0: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
1: มกราเยอะ
0: มกรานี่เยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
1: โอ้หรอก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
0: เยอะ
1: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช
1: ่การปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
0: ต้องงดหน่อยนะ
1: เอาเลยค่ะแม่
0: เยอะ
1: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
0: โอ้ยหนาวแล้ว
1: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลย
0: เดินออกไปที่ตัวลายหน้าลาย
1: เขาเป็นอย่างนี้กันทุกสวนเลยเหรอแม่
0: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วแล้วลูก
1: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
0: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
1: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่จ๋าหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนามเอง
1: ไม่น่าถามเนาะ
2: จริงนี่หลอกปั๊บ
1: เนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้นี่นี่นี่อันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งแค่หนามั้งมังก็ได
0: ้ยัง

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่มันจะรสหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะสมของก็สมของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทธาก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธตูดแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทธาก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยม
1: ี
0: เพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ว่าเก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์

อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่ๆ
1: ว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญจะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเดี๋ยวจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราของไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดโผนครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ
1: ้
2: าเหร
1: ีย
2: ญง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะแล้วอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแนวนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้น

0: กันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกห่างโอเคนะลูกห่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกห่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
0: ่ยังไงเอ่ย
1: นี่ครับนี่ครับ
0: นั่นมันกาบัวครับ
2: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
0: ไหนลองตั้งสิ
1: มันแหลม
0: เออมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
2: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
0: แหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกห่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: มันหมุนได
0: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
3: การหมุน
0: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
3: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
3: ่
0: แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
3: จ
0: ักรยานนั่นเอง
2: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที่เปปเปอร์มินไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่เน้นเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
3: นี่ค
0: ่
3: ะ
0: ไหนผาดโผน
3: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: ขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
1: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
4: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
4: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยลงไหมคะ
4: เคยครับ
2: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
3: อยากค
2: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
4: ครับ
2: เชิญเลยครับ
5: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
5: เด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
2: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: รู้ทรงตัวแล้วค
2: ่
0: ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลย
2: นานไหมฝีม
3: ือ
2: เก่งมาก
3: บอสบอสเห็นพี่เขาหมุนตัวด้วยกระโดดหมุนตัว
2: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: ทำได
2: ้เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
3: เยี่ยมค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาแหละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวพวกเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
3: เห็นค่ะ
2: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
2: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะป้าย
0: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
5: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
2: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
5: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
2: น้องบอสพร้อมยัง
6: พร้อมแล้วครับ
0: สบาย
2: ไป
7: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
5: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
2: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
0: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
2: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
0: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
2: ห้ามเอาขาแตะพื้น
0: เด็ดขาด
2: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
2: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
0: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วป้าย
0: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
5: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
2: น้องออกัสพร้อมนะครับ
3: พร้อม
2: ครับพร้อมแล้วเริ่มเลย
0: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะ
5: น้องออกัสนี่ก็สายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
2: น้องบอสพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
2: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
5: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
2: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
0: ยาก
2: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
0: คืออะไรหรอคะ
2: สนใจไหม
3: สนใจ
2: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
5: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี้ยมันคืออะไรนะ
2: อันนี้

0: ของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
1: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
2: ไม่
0: มีทางนะไม่มีทางเนาะ
3: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
3: ะ
0: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
2: โอ้ยนิ่งมาก
1: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
2: เฮ้ย
0: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลย
4: โอ้ใหญ่จัง
3: จักรตึงใหญ่จัง
1: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพื่อเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
3: ่
1: มาตัวได้เนา
3: ะ
1: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
3: ้
1: และอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
1: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
3: ยู
1: ่ลองดูกันเลยไหมแต่ว่าไม่แน่เน
3: า
1: ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นตาจะปล่อยนะถอยนิดนึง
3: ถอย
1: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
3: ไม่หล่นไม่หล่นโอ้
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
1: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
3: ะ
1: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่านี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงนี่จะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านนึงของล้อเท่านั้นเอง
3: จับไม่ให้มันหล่น
1: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
3: มันก็ต้อง
1: มันก็วางตัว
3: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
1: ถูกต้อง
0: ลองอีกรอบไหมคะ
1: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียว1ปึ๊ด1 2 3ปล่อยแล้วนะ
3: เร็วอ่ะ
1: อยู่ไหม
3: เย
1: ้โอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
3: มันเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
1: ได้เดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนต

0: เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
1: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
2: ล้อจักรยานก็คล้ายๆเจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
3: ตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
1: เห็นครับ
3: อะไรบ้างครับน้องบอส
1: เห็นในชีวิตประจำเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
3: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
1: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
3: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถส่งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถส่งตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได
3: ้ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉย
1: ๆ
3: ครับผม
1: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
3: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
1: า
3: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีก
1: ใช่หรอ
3: นั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: มันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
3: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่ามันพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
2: คล้ายๆเข
3: ็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
1: จ้ะแล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
3: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะพอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
1: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได
3: ้ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือปั๊บหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค่ะ
3: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
1: คร
3: ับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
4: Physics สนุก
3: ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แบ๊ะโซกาม้า
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: เจ็ดวันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องแล้วเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตราย
1: แบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
2: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะนั่นไงหนูกะแล้ว
0: ปึ๊บ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ
3: วิตามิน

ค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้วารกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแลบห้องแลบที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ย อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควร

คะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแลบเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแลบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นเราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็ก

นักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องโหนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

ะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่า scammer นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการ

แพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

ำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคสนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องสิทธินะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบน้ำก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่นะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่นึงก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอก

หรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อกกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อกอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อกจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อกเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อกพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยล่ะครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินแล้วก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณคร
0: ับ หาของโบราณ

0: าของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
1: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: เราใช้บอลแทน
1: มันไหวอะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุกแค่นี้ก็บุกแล้วอะ
0: ใช่เราจะใช้อะไรอะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอะ
2: ท่อด
1: ิ
0: เออ
1: ท่อ
0: น
1: ี่
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล
1: ้
2: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: ปล่อยไหม
2: เออเรามาปล
3: ่อย
0: แล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้วล้มแล
1: ้
2: ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เนี่ยมันมีคนนึงจับถ่ายอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงมันข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำเอาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ดีค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: 1 2 3 4
4: ปลาคือน้ำที่ออกมาก็ออก
3: 5คือ
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กัน
1: น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะลองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงนั้นน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทำการลดแรงดันใช่ไหมครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้

0: กะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
2: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
3: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้
0: ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
3: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
5: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
6: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
6: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
6: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนขี้เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สองนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลินพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวัน

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์จำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P H I B I A N Amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาทีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
2: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่ง

0: เรื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
0: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: จริง
0: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
0: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
0: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: มีระยะเวลานานมากขึ้น
0: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
0: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
0: ี้
1: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: เข
1: ้
0: าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได้
1: ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: แต่ทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาในระดับเล็กๆ เนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปอนาคตไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้ว

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารถ้าอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะส
2: ีน้ำตาล
0: สี
2: เออแต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิม
0: เขียว
2: เหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์1
2: ครับ
0: ซีรีส์1
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์2ซีรีส์3ต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านๆนิดนึง

0: บ้าน
1: ๆ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: มัน
0: ยัง
1: น
0: ยังแบบแต
1: ่แต่
0: ค
1: ุ
0: ณภาพ
1: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ด
1: ูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร
0: ่
1: จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
1: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: นั่นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเวลาเราพ่น

0: คนสเปรย์สีม
1: ัน
0: จะมีตัวหัวสเปรย์
1: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
0: แล้วก็มีกาน
1: ะฮะ
0: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
1: ๆ
0: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
1: อ๋อคือตัวนี้คือกาพ่นส
0: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
1: น
0: ะไอ้ตรงที่เทิมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
1: ่
0: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
1: ยากตรงนี้
0: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับโอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับ อยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่ อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีๆครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ
1: ์
2: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมุติว่าใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: ไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดา

0: น้ำธรรม
1: ต้
0: ด
1: อง
0: า
1: น้
0: เนี่
1: ำ
0: ย
1: เลย
0: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์เขาคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
0: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
0: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
0: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
0: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
0: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
1: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
0: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ้า
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปเคี่ยว
0: นานไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: เนื้อติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อย

นี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บาร่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะหูถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่นี่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มเค็มๆหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวามเมาะ

0: วันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินนี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้ก็ดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
0: โอ้โหให้ดู
1: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
0: คนละร้อยโลหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
1: ปลาบึกค่ะ
0: ปลาบึก
1: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
0: ตัวใหญ่มากตัวเยอะมาก
1: อันนี้ไอ้กดครั้ง
0: นี่ไหนแม่โชว์หน่อยโอ้โหแกะเลยแม่โผล่เลยแม่เรามีอะไรเด็ดรอจัดมาเลย
1: จัดกันเลย
0: นี่โอ้โหแม่หนูขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่คือ
1: ปลาขาว
0: ปลาขาวนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอ
1: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
0: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
1: อันนี้ปลาหนัง
0: ไม่ต้องขอดเก็ดเลยแบบนี้แม่ขายโลยัง

0: รายได้คิดยังไง
1: อันนี้วันนี้ขาย300
0: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
1: ่อ้าว
0: นี่ตัวนี้4โลกว่า
1: โลละ300
0: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ขายดีนะจ๊ะไป
1: มีเยอะนะมีหลากหลาย
0: ใช่ไหม
1: ยาวไปเลย
0: มีหลายแพงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตกมีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะ
2: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
0: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
2: มีครับนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวจะมีเยอะ
0: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
2: ตามฤดูกาล
0: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
2: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
0: อันไหนจ้าไหนจ้าน
2: ั่นน่ะปลาหมู
0: อันนี้หรออ๋อทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
3: นาบานนหนูว่ามีเขา
0: ฮะยังไงแม
3: ่มีเขาม
0: ีเขาม
2: ีเขา
4: แต่เขามันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ถ่ายแล้ว
0: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
2: เขี้ยวเขี้ยว
0: อ๋อมีเขี้ยวมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่านี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
4: า
0: ะ
4: เนื้อนิ่มค่ะทอดน้ำปลาก็อร่อย
0: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: แต่ถ้าต้มยำจะ
0: ถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
2: เราไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาม้า
0: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
3: ไข่ปลาสวาย
0: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
0: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
0: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
0: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
0: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลาขาว
0: ปลาขาวโอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกงปลาโกงปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
4: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2อ่ะคะ
0: ร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
4: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอมเหลือง
0: มือขอดูหน่อยนะคะ
4: ได้เลยค่ะ
0: เห็นได้เลยเน
4: า
0: ะ
4: ม
0: ัน
4: จะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
0: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายลายออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆ
5: หายไปไหนหมด
0: มันบอกเลยว่าต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่ซื้อผักตรงนี้ได้เลยร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: อันนี้มีขอดูนะ
6: เจอปลาหมูนี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
0: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
6: อันนี
0: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
6: ทอดได้เลย
0: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
6: ปลาสวายใส่เกลือลูก
0: ปลาสวายใส่เกลือหมูมันเขาเยอะเนาะ หอมมากนะ
1: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
0: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม
1: ่แม่แหวน
0: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้
1: 73
0: แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ตรงนี้เลย
0: ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะคะต้องมาแวะเลยเพราะว่าของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 โมงนี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: นเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนเหรอจ๊ะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวอย่างนี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้ะเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกแล้วแม่เนาะระวังหนามเกี่ยวน
1: ี
0: ่เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปนี่มันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็มาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20-30ปีกันก็มี
0: ไม่ถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: อ่ะหนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: อ่ะลูกประมาณนี้ค่ะพุทรากล้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือกรอบเนื้อเยอะน้องมีพันธุ์ฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีเมื่อกี้กามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกราเนี่ยเยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ

0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยี่ยม
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: ไม่ได้หนาวแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ย

0: ถวนี้แล้วมั้ง
1: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่ตาหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้พิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรนะแม่สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม
2: ่หนาม
1: ไหมไม่น่าถามเนาะ
3: ทิ้งให้หลอกปั๊บ
1: เนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งอุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้ยนี่อันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งแค่ไหนมั่งกระเด็น

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอ่ะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะพี
1: ่นั่นแหละ
0: ยางดู
1: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
0: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
1: ่มันจะรสหวาน
0: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
1: ถ้าจะสมกล่องก็สมกล่องรุ่นนี้แหละ
0: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
1: พอไปถึงเขาคืนนึงก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของเย็บของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: ยาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอ

ำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วล่ะครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับเอว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่หายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับ

0: แล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเคลื่อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่มินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆ

0: นอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งหนึ่ง

0: หยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินปนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้

คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะ

0: ลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ียมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: นี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
2: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
4: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
2: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
2: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามสรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะ
2: รับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ

0: ียงกันให้เพื่อน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัวน้องคิดว่าเหรียญกระฮุลลาฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮุลลาฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
2: ้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
3: อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานน่ะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮุลลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
3: แล้วไทเกอร์ว่าไง
2: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเซอร์ฮุลลาฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
3: ต้องมีแฮนด
2: ์
3: มีโครงมีเบาะอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
3: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
2: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
2: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
3: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่า

0: เพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะ
0: คะแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกแล้วว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Worldwide Week.

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอ
1: คะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
4: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
1: ครับ
2: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
1: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
0: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
1: ครับผม
0: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
1: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
0: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
1: ครับ
0: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
1: ชับ
0: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
1: ครับผมจะนั่งนะฮะ
0: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
1: โอเค
0: ดีขึ้นไหมครับ
1: ครับดีขึ้นฮะ
0: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่ฮะได้ประมาณ1วิแล้วถอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
1: ครับ
0: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับอันนี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานติดกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับ

0: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเลือกการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
0: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
0: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
2: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
2: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมมีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสันและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Bird Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: สัญญาขอบคุณมากค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนขั้น
5: จบแตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
6: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอเหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
7: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
8: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
9: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
10: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
11: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
11: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
12: เพราะว่าเต่าไม่ยอมย่าท้อ
13: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะ
14: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันบอกความรู้เต่าเข
15: าให้อาจารย์รู
16: ้ได้เจอ
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
17: ก็บอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
18: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
19: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
20: ไม่เต่า

0: ่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
1: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
1: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
1: หรือใช้
0: รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
1: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
1: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
1: เร็วยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
1: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินกว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคำเม้นช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

0: อร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะ
1: แล้วก็ผมก็ยังเห็นแล้วคุณผู้ชมก็ยังเห็นด้วย
0: ใช่ใช่เพราะคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคค่ะพี่ตังค์ไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอีกอัน
1: ว่าถ้ามาติด
2: ผมยังได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะก็เคยกันจะมี

0: ตาร์ทก็คือหรือตรงสตาร์ทเอง
1: โอเคค่ะ
2: ของมิสุโอเค
0: อาป้า
2: ครบยัง
3: เต่าสายนู้น
2: อุ้ยสวยมากเดต้า
0: ไม่รู้ด้วย
2: นี่สวยไปล่ะ

0: ิดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่2ล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร็วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
4: ก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีใช่มีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช
8: ้มีบอกใส่ฟ้าได
0: ้มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
9: ได้ใช้ต้องสเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
10: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้เสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
4: ได้
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
4: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
4: า
0: ะเพราะฉะนั้น
4: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้

0: ีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
1: อ
0: ัน
1: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
2: ไทคุณ
0: ไทคุณ
2: ไทคุ
0: ณโอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
3: กันไหม
4: ใครเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
5: เขาเป็น A เขาเป็น A เขาเป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
6: เขาเป็น B หนูเป็น
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
7: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
8: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
9: ยกมือดิ
10: ถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
11: แล้วบอกเพื่อนแบบคุม
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
12: เดตอบเลย
0: B B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
13: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
14: ก็ไม่ได้ไปส
15: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้
16: ไปบอกครูว่าป่วยอยู
17: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
18: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟ

างแล้วให้เพื่อนบีบอกหน่อยว่าเพื่อนบีจะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของบีบ้างใครเป็นบียกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนดีปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้ตัวละจับไปแอบแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังเป็นเพื่อนแล้วก็ของ
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่ะเขียนได้เลยค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายครับเพื่อนขอจิ้นกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับผมจ
0: ะบอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปตอบให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: แต่ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
5: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
5: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยง
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
6: แล้วก็บัตรกันบ
0: ้
6: าน
7: ต้องใช้ท่านเป้าแมน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
8: หาวิธีออกจากเขาวงกต
9: ก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็น
10: เดิน
0: มันเส้นทางที่คุณ ครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
7: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่าหนึ่งวิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เชิญให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: พี่มีสุข

0: ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจิ้วทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ยังไง
0: อันนี้ของพี่ของไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
2: เป็นไฟก็ได
0: ้โอเคเลยค่ะ

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายาม

ามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มีสิ่งงานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดี

0: 1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกว่าอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทําไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเตรียมตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะ ไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มี

0: การโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะเราก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียฟลูหรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอก

0: ารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบ Big Data นี้สามารถนำวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้นBig Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี
0: ่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์

0: ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio ก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension Live Server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม live server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live live server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่นะครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้ครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือ auto rename

เมื่อเราเปลี่ยนแท็กอะครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างหนึ่งนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลองนิวอันใหม่ก็ได้ New File เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นดอกไทก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็ html แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า auto close tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไป5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุทออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น VS Color Picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป Colorตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรันให้ HTML ผ่าน Browser ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับคลิกขวาแล้วรันเงี้ยครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดเนี้ยและรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Iconก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆอะครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น PHP เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .py นะครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผม

ตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับชัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบUninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ Uninstall ไป Disable ไปปิดไปหรือจะเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ Extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

ไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับคุณหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติดได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับไปที่ช็อปสามารถดูได้แล้วลองเล่นได้นะครับเขาก็จะมีปุ่มมีลูกเล่นอะไรให้เหมือนเว็บไซต์จริงเลยครับแบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟ

นะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านค่ะร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

สมมุติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้ผมว่าผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่ภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมเคลียร์มาที่วิดีโอนะครับแต่มันก็จะให้อัปโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัปโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือ

ประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo พวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัพโหลด

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

ชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อที่มาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเซฟตินหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับสมมติว่า

แก้ไขสินค้านะครับคลิกไปที่สินค้านะครับแล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้าเอาเป็นรูปภาพนะครับตอนการอัพโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัพโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัพโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่ไว้นะครับพอเราเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจะข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตามได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เลื่อนตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลคชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลคชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือ เราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเปลืองนะครับหรือกดคอลเลคชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลคชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมติว่าผมเอาเป็น4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลคชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเล

เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลกชันหนึ่งนะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับ

ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วแล้วเราโอ

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับ

ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับ

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

มนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุกอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุกอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอีกชีทนึงนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีตะเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุกอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมานะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับนับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือ D2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่องที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่องที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับเซตซอเซตก็คือจะเรียงค่านะครับจะมีฟอลกับทรูนะครับถ้าใช้เป็นฟอลนะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ทรูนะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็นฟอลก่อนนะครับผมใส่เป็นฟอลนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการ look up ข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง Income นะครับเลือกค่าแล้วก็ Rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์

0: อินเด็กซ์จะให้รีเทิร์นค่าไหนกลับมาที่อินเด็กซ์นะครับก็คือแท็กเลทตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีเนี้ยข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่น่าเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP บน Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ I've been looking all around at the places You and I were seeing so many different faces ไบโอโอเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
1: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงโซเฟียล่า
2: ดีค่ะ
1: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
2: 100% ค่ะ
1: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับทายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
2: นี่มันหนามต้นไม้นี่คะ
1: ทายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามหนามเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
2: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
1: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
2: แต่ทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยอะคะ
1: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
2: มันเหมือนอึนกนะคะ
1: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
2: สีมันเหมือนนะคะ
1: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
2: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
2: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
1: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
2: นี่มันผึ้งนี่คะพี่แทน
1: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
2: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
1: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
2: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
1: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดนึงที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะ

0: ถ้าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
1: โดนต่อย
0: ตัวต่อไปมาครับนี
1: ่ผีสยอง
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
1: งูค่ะ
0: เออคล้ายๆงูใช่ไหมมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
1: อ
0: ันนี้เหมือนมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนมาก
0: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
1: มดค่ะ
0: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่า
1: ดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
0: สเฟียร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
1: 8ขาค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
1: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะครับพี่แทน
0: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
1: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาล่ะสเฟียร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
1: สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
0: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
1: ใช่ค่ะ2สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองไปกินตัวอื่น

0: ดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกาย

0: ที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ

0: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
1: จริงด้วย
2: ล้าลาตามาก
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
5: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
3: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
4: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
3: ด้วยความยินดีครับ
5: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
4: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
5: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
0: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
5: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
5: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
3: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
5: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
5: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
5: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
0: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
5: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
5: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจาก

0: เดียวของแม่นานซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: อู๋ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
3: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
3: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
3: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่ว
4: ไปโอ้โหเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
5: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
6: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
5: ครับ
6: แมงสาบยุง
5: ทำไมถึงไม่ชอบ
6: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะขยง
5: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
6: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
5: ่
6: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
5: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
6: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
5: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกัน

0: แล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
1: แมลงนี่เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
0: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
1: ไอที่มันใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่มันกรุบกรุบ
0: อันนี้ก็ชอบใช่ไหม
1: ชอบครับ
0: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
1: โหเหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
0: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
1: เหนื่อย
0: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
1: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
0: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
1: นกกินแมลง
0: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
1: กบ
0: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
1: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
0: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
1: แม่เราครับ
0: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
0: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
1: ใช่ไหมใครจะมาเก็บได
0: ้เพราะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
0: ้
1: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
0: ใช่ครับ
1: 2ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาด

ผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

ลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

0: ืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์ปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่น
0: แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจน
2: ถ้าเราไม่ได้เลือดคนไข้สมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
3: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงเราก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่และเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแบบที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อ

0: ไวแบ็กซ์เนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี่ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยนี้ค่ะ
1: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะก็มาพบกับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงกันก่อนนะคะนักเรียนคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนกันอย่างไรใครตอบได้คะข้อนี้กลุ่ม4ยกมือขึ้นค่ะคนอื่นนะคะฟังคำตอบเพื่อนนะคะ
1: วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ครับ
0: เพื่อนบอกว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเหมือนกันก็คือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เด็กๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะก็คือมีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูคำถามถัดมานะคะนักเรียนคะแล้วแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างคะข้อนี้กลุ่ม4ฟังคำตอบของเพื่อนนะคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสต่างกันอย่างไร
1: การออกแรงครับ
0: การออกแรงเป็นยังไงคะ
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไร
1: ออกแรงเบาหรือออกแรงเยอะๆครับ
0: ออกแรงเบาหรือออกแรงเยอะๆมีใครมีคำตอบที่แตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมคะแรงสัมผัสแรงไม่สัมผัสต่างกันอย่างไรมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางมีไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสเขาต่างกันอย่างไรแรงสัมผัสนะคะก็คือเป็นแรงที่เกิดจากการที่วัตถุจำเป็นต้องสัมผัสกันนะคะจึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะส่วนแรงไม่สัมผัสนะคะเป็นแรงที่เกิดจากการที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันวัตถุก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะซึ่งแรงสัมผัสนะคะก็คือจำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุส่วนแรงไม่สัมผัสนะคะไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับวัตถุนะคะนี่ก็คือสิ่งที่แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแตกต่างกันนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนพบเจอกิจกรรมใดบ้างที่เป็นแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสลองคิดสิคะว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนนะคะเคยพบเจอกิจกรรมใดที่เป็นแรงสัมผัสและเป็นแรงไม่สัมผัสทีละแรงค่ะเอาเป็นแรงสัมผัสก่อนใครจะตอบคะยกมือค่ะใครจะตอบยกมือกลุ่ม2แรงสัมผัสนะคะเช่นอะไรบ้างกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอ
2: การหยิบค่ะ
0: การหยิบสิ่งของใช่ไหมคะมีใครอีกมีกลุ่ม1เมื่อกี้กลุ่ม1ยกมือแรงสัมผัสมีการหยิบสิ่งของแล้วมีอะไรอีกคะ
3: การเตะครับ
0: การเตะอะไรเอ่ย
3: ฟุตบอลครับ
0: การเตะฟุตบอลใช่ไหมเมื่อกี้กลุ่ม5โอ้ยขอโทษค่ะกลุ่ม4มีการหยิบสิ่งของใช่ไหมมีการเตะฟุตบอลมีอะไรอีกคะ
3: การขยับสิ่งของค่ะ
0: การขยับสิ่งของขอเป็นกลุ่ม5บ้างค่ะขออีก1คำตอบนะคะสำหรับแรงสัมผัส
4: การจับครับ
0: การจับอะไรคะ
4: สิ่งของค่ะ
0: การจับสิ่งของคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะที่เพื่อนตอบเป็นแรงสัมผัสไหมคะเป็นแรงสัมผัสใช่ไหมคะแล้วแรงไม่สัมผัสล่ะคะเช่นอะไรบ้างทีนี้มาเป็นกรณีแรงไม่สัมผัสแล้วเช่นอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะเรารู้จักเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัสเราใช้อะไรใครจะตอบใครจะตอบข้อนี้กลุ่ม4
5: เอาเข็มกัดออกจากท่อครับ
0: เพื่อนบอกการใช้แม่เหล็กดึงดูดเข็มกัดออกจากท่อใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ มีอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่เป็นแรงสัมผัสนะคะก็อย่างเช่นการเตะฟุตบอลการกวาดพื้นการยกกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบที่คุณครูยกมานะคะเกี่ยวกับแรงสัมผัสก็มีคำตอบอื่นอีกนะคะที่เพื่อนๆได้ตอบมานะคะส่วนกิจกรรมที่เป็นแรงไม่สัมผัสก็อย่างเช่นการใช้แม่เหล็กดึงดูดวัตถุนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะสำหรับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราสามารถนำความรู้เรื่องแรงสัมผัสแรงไม่สัมผัสไปใช้ประโยชน์ในการทำของเล่นอะไรได้บ้างอันนี้เป็นคำถามชวนคิดนะคะอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ถัดแรงไม่สัมผัสไปใช้ประโยชน์ในการทำของเล่นอะไรได้บ้างอ่ะมีกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ยกมือรอไว้แล้วค่ะ
1: รถบังคับครับ
0: เพื่อนบอกรถบังคับใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีของเล่นอย่างอื่นอีกไหมเกี่ยวกับแรงกลุ่ม4อีก1คน
3: ฉีดน้ำครับ
0: เพื่อนบอกปืนฉีดน้ํามีคําตอบอื่นอีกมั้ยคะกลุ่ม4ผู้หญิงอีก1คนค่ะกลุ่มอื่นช่วยกันตอบได้นะคะ
3: พัดลมพกพาค่ะ
0: พัดลมพกพากลุ่ม5ขออีก1คําตอบนะคะ
4: โดนบังคับครับ
0: รถบังคับฮะ
4: โดนบังคับ
0: โดนมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้โดยใช้ความรู้

0: ี่ยวกับแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือแม่เหล็กค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักฐานมาสนับสนุนค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมเนี่ยค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะเดี๋ยวเราทำไปทีละข้อนะคะซึ่งวิธีทำ2ข้อก็คือข้อที่1และข้อที่2เดี๋ยวในช่วงแรกนะคะเราจะทำวิธีทำในข้อที่1ก่อนนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำวิธีทำในข้อที่2กันในช่วงหลังนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำข้อที่1นะคะว่าเขาให้นักเรียนทำอะไรนะคะวิธีทำข้อที่1เขาให้ทำอะไรคะ
1: อ่านสถานการณ์และร่วมกันอธิบายปัญหาของสถานการณ์และสิ่งที่นักเรียนต้องร่วมกันทำในสถานการณ
0: ์สำหรับวิธีทำในข้อที่1นะคะนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลในสถานการณ์นะคะมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะและนักเรียนนะคะจะต้องร่วมกันแก้ปัญหานะคะในสถานการณ์นั้นค่ะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำในวันนี้ไหมคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำในข้อที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำในข้อที่1กันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งนะคะเอาละค่ะฟังคำถามให้ดีนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรในข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรเป็นอันดับแรกคะขอกลุ่ม2ใช่ไหมคะกลุ่ม2สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรเอ่ย
2: อ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อได้ข้อมูลจากการอ่านแล้วต้องทำอย่างไรเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลไปทำอะไรคะกลุ่ม4ค่ะยกมือรอไว้แล้วนะคะคนอื่นนะคะฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะตอบว่าอะไรคะ
3: นำไปแต่งเรื่องค่ะ
0: เพื่อนบอกนำไปแต่งเรื่องเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมกลุ่ม4อีก1คนมีคำตอบอื่นนะคะนำข้อมูลไปทำอะไรคะ
4: ร่วมกันอภิปรายครับ
0: ร่วมกันอภิปรายใช่ไหมคะอภิปรายเกี่ยวกับอะไร
4: ปัญหาของสถานการณ์ครับ
0: อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนะคะมาร่วมกันอภิปรายปัญหาของสถานการณ์และสิ่งที่ต้องร่วมกันทำในสถานการณ์นั้นค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่79นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้า79ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปหน้าที่79ค่ะเจอหรือยังเอ่ยเจอหน้า79หรือยังคะสำหรับหน้าที่79นะคะก็จะเป็นสถานการณ์นะคะสถานการณ์มาให้นะคะเป็นรูปมาให้นะคะมีข้อความมาให้นักเรียนอ่านนะคะว่าสถานการณ์นี้นะคะเป็นอย่างไรเกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนล่างนะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะที่นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหามานะคะนักเรียนก็ต้องบันทึกผลในส่วนล่างนะคะนักเรียนคะเข้าใจใบงานในวันนี้แล้วใช่มั้ยคะเข้าใจการทำใบงานในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบประเมินตนเองนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในวันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย83โดยที่นักเรียนจะทำ1ข้อนั่นก็คือข้อที่1นะคะซึ่งข้อที่1ก็บอกว่านักเรียนจะต้อง

ระบุปัญหาของสถานการณ์ได้นะคะนักเรียนก็ลองประเมินตนเองว่าในวันนี้นักเรียนระบุปัญหาของสถานการณ์ได้หรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ดีนักเรียนระบายกี่ดาวคะทำได้ดีระบายกี่ดาวเอ่ย3ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาว2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาว1ดาวนะคะถ้าในวันนี้นักเรียนคิดว่าตัวเองยังระบุปัญหายังไม่ค่อยได้ยังทำได้ไม่ดีและในคาบหน้านักเรียนจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นได้เลยนะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะได้ทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือ1นะคะให้คุณครูแจกใบงานร่วมแรงแปลงร่างนิทานให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยช่วยเหลือในการสะกดคำในการอ่านสถานการณ์ของนักเรียนค่ะและข้อที่3นะคะให้คุณครูอภิปรายปัญหาของสถานการณ์และสิ่งที่ต้องทำร่วมกันกับนักเรียนค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะมีด้วยกันดังนี้ค่ะก็คือ1นะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ภายในกลุ่มของตนเองและข้อที่2นะคะคอยช่วยเหลือเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่คล่องนะคะและ3นะคะร่วมกันอภิปรายปัญหาของสถานการณ์ค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านสถานการณ์กันหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมไปอ่านสถานการณ์กันหรือยังคะพร้อม

0: ักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางก็อ่านสถานการณ์จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางอ่านจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรคะกลุ่ม4ยกมือค่ะ
1: น้องชอบดูนิทานในโทรศัพท์ครับ
0: เพื่อนบอกว่าน้องชอบดูนิทานในโทรศัพท์ใช่ไหมคะในมือถือตลอดเลยใช่ไหมเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่ม3เห็นด้วยกับเพื่อนไหมลูกเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือคุณแม่ต้องการเล่านิทานที่ตัวละครเคลื่อนที่ไปมาได้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแม่เห็นว่าน้องติดการดูนิทานในมือถือตลอดซึ่งความต้องการก็คือคุณแม่เขาต้องการเล่านิทานที่ตัวละครเคลื่อนที่ไปมาได้ใช่ไหมคะให้กับน้องได้นั่นเองค่ะแล้วแม่กำลังเป็นห่วงน้องเรื่องอะไรขอให้กลุ่ม2บ้างกลุ่ม2แม่เขากำลังเป็นห่วงน้องเรื่องอะไรคะ
2: เรื่องสายตาค่ะ
0: เรื่องสายตาก็คือน้องจ้องมือถือนานๆใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วย

0: เองค่ะแล้วพี่คนโตเสนอความคิดเห็นอย่างไรขอเป็นกลุ่ม4อีก1คนนะคะพี่คนโตเสนอความคิดเห็นอย่างไรเอ่ย
1: ทำโรงละครจิ๋วให้น้องครับ
0: เพื่อนบอกว่าพี่คนโตเสนอก็คือทำโรงละครจิ๋วให้น้องเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็คือหานิทานที่น้องจะดูได้เองโดยไม่ต้องดูมือถือตลอดนั่นเองค่ะแม่อ่านนิทานให้น้องฟังแล้วเกิดปัญหาใดบ้างแม่อ่านนิทานให้น้องฟังเกิดปัญหาอะไรบ้างขอให้กลุ่มหนึ่งบ้างได้ไหมกลุ่มหนึ่งขอไม้ให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะแม่อ่านนิทานให้น้องฟังเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างคะ
1: น้องอยากดูนิทานที่เคลื่อนที่ได้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าน้องอยากดูนิทานที่มันเคลื่อนที่ได้ถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบที่แตกต่างใช่ไหมขอเป็นกลุ่ม4ค่ะ
3: น้องเลิกไม่อยากน้องเริ่มไม่อยากจะฟังครับ
0: เพื่อนบอกว่าน้องเริ่มไม่อยากจะฟังมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอะไรกันบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือน้องเริ่มไม่ค่อยอยากจะฟังน้องอยากจะดูนิทานที่ตัวละครมันเคลื่อนที่ไปมาได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วพี่คนโตหาทางออกได้อย่างไรพี่คนโตหาทางออกได้ยังไงคะเขาเสนอกับแม่ว่ายังไงคะหาทางออกกลุ่ม2ยกไม่ทันกลุ่ม3ยกไม่ทันให้กลุ่ม2ก่อนนะคะ
1: จะทำโรงละครจิ๋วค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำโรงละครจิ๋วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแก้ปัญหาก็คือหาทางออกโดยการทำโรงละครจิ๋วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะคะก็คือทำโรงละครจิ๋วไว้เล่านิทานให้น้องดูนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจะต้องร่วมกันทำอะไรคะพออ่านสถานการณ์นี้จบเรียบร้อยแล้วรู้ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องร่วมกันทำอะไรขอให้กลุ่ม3ให้กลุ่ม3ได้ตอบบ้างค่ะต้องร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไร
4: แก้ปัญหาค่ะ
0: แก้ปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาของสถานการณ์นี้อย่างไรใช่ไหมคะใครจะช่วยเพื่อนให้เพื่อนช่วยไหมคะมีเพื่อนยกรอช่วยแล้วค่ะกลุ่ม4ค่ะ
3: หาวิธีครับ
0: หาวิธียังไงคะ
3: แก้ปัญหาให้น้องให้น้องอยากฟังครับ
0: แก้ปัญหาให้น้องอยากฟังใช่ไหมคะแล้วก็คือในสถานการณ์เขาแก้ปัญหาอย่างไรคะลูกกลุ่ม4ในสถานการณ์เขาแก้ปัญหาอย่างไร
3: สร้างโรงละครจิ๋วครับ
0: สร้างโรงละครจิ๋วใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: นักเรียนต้นทางเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะก็คือนักเรียนจะต้องสร้างโรงละครจิ๋วและหาวิธีในการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะในกิจกรรมวันนี้นะคะเอาละค่ะซึ่งนิทานนะคะที่นักเรียนจะต้องนำมาสร้างโรงละครจิ๋วนั่นก็คือนิทานเรื่องนี้ค่ะเรื่องอะไรเอ่ยลูกหมู3ตัวคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเคยฟังเคยได้ยินเกี่ยวกับนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะมีใครไม่เคยได้ยินบ้างถ้าใครไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปนะคะนักเรียนลองไปหาอ่านเกี่ยวกับนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะคะซึ่งเรื่องราวของลูกหมู3ตัวนะคะก็จะมีฉากนิทานดังนี้คุณครูก็ได้กำหนดฉากนิทานมาให้ทั้งหมด7ฉากนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีฉากอะไรบ้างนะคะก็ฉากที่1นะคะก็คือลูกหมูทั้ง3ตัวแยกย้ายกันไปสร้างบ้านฉากที่2ลูกหมูตัวที่1กำลังสร้างบ้านฉากที่3ลูกหมูตัวที่2กำลังสร้างบ้านฉากที่4ลูกหมูตัวที่3กำลังสร้างบ้านฉากที่5ลูกหมูตัวที่1โดนหมาป่าเป่าบ้าน ฉากที่6

0: ตัวที่2โดนหมาป่าเป่าบ้านและฉากที่7นะคะลูกหมูตัวที่3โดนหมาป่าเป่าบ้านเด็กๆคะอันนี้ก็เป็นฉากทั้งหมด7ฉากนะคะโดยที่ฉากที่1และฉากที่2นะคะคุณครูจะเป็นคนทำให้ส่วนฉากที่3ฉากที่4ฉากที่5และฉากที่6ฉากที่7นักเรียนจะต้องแบ่งกันทำทีละกลุ่มนะคะแบ่งกันทำกลุ่มละ1ฉากเอาง่ายๆคือกลุ่มละ1ฉากแต่คุณครูจะไม่ให้เลือกเองคุณครูจะให้ลุ้นโดยการจับฉลากดีไหมคะ
1: ด
0: ีนักเรียนต้นทางนะคะส่งตัวแทนมาจับฉลากนะคะ1คนว่าใครจะเป็นคนจับฉลากส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็ลองตกลงกันนะคะหรือถ้าตกลงกันไม่ได้นะคะก็รบกวนให้คุณครูนะคะจับฉลากให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะจับฉลากหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยตัวแทนกลุ่ม1ใครจะออกมาจับฉลากกลุ่ม2ตัวแทนมีการเป่ายิงฉุบอยู่ยังตกลงกันไม่ได้กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม5ยังไม่ได้กลุ่ม2ได้หรือยังใครยกมือกลุ่ม3ได้หรือยังใครคะยกมือค่ะกลุ่ม4ได้แล้วกลุ่ม5ได้หรือยังคะได้แล้วออกมาค่ะกลุ่ม1ก่อนเดินต่อแถวกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ลุ้นนะคะต้องเขย่าเปล่าหยิบไปเถอะหยิบเดี๋ยวมาลุ้นกลุ่ม1จะได้ฉากอะไรอยากได้ฉากอะไร3 4 5 6 7
2: ไม่ม
0: ีฉากที่ได้คือฉากที่7
3: เฮ
0: ้ยฉากที่7ถือไว้ค่ะฉากที่7นะคะต่อมาฉากที่7ไปแล้วเชิญกลับเข้าที่ค่ะฉากที่7ไปแล้วฉากที่7เป็นกลุ่ม1อันนี้กลุ่ม2ดูกันว่าจะได้ฉากอะไรขอค่ะขอเดี๋ยวเปิดให
2: ้อ
0: ยากได้ฉากอะไรกลุ่ม2ได้ฉากที่6ค่ะฉากที่6ไปแล้วขอเอาให้เพื่อนด้วยลูกฉากที่6โทษขอโทษลืมเดี๋ยวเปิดให้อยากได้ฉากอะไรกลุ่ม3ฉากที่1คุณทําให้แล้วลูกฉากที่ได้คือฉากที่3กลุ่ม3ได้ฉาก3ต่อมากลุ่ม4กลุ่ม5ถือรอไว้กลุ่ม5ถือรอไว้แป๊บนึงกลุ่มที่4อยากได้ฉากอะไรเหลือ3กับ4หรือเปล่าไม่ใช่ฉากที่5กลุ่ม4ได้ฉากที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5เหลือฉากอะไรคะเหลือฉาก3ไปแล้วฉาก3ไปแล้วเหลือฉากที่4กลุ่ม5ได้ฉากที่4โอเคเชิญค่ะขอทวนฉากที่3คือกลุ่มไหนกลุ่มที่ได้ฉากที่3ยกมือค่ะกลุ่มที่ได้ฉากที่3ยกมือคือกลุ่ม3กลุ่มที่ได้ฉากที่4คือกลุ่ม5กลุ่มที่ได้ฉากที่5คือกลุ่ม4กลุ่มที่ได้ฉากที่6ฉากที่6กลุ่ม2กลุ่มที่ได้ฉากสุดท้ายฉากที่7คือกลุ่ม1ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้จับฉลากเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งฉากกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยไหมคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะจับฉลากเลือกฉากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในข้อที่2กันต่อนะคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มไหนมีเสียงเอ่ยนักเรียนกลุ่มไหนมีเสียงคะนักเรียนคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำในข้อที่2นะคะว่าข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2ให้ทำอะไรคะ

0: สำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มนะคะเพื่อหาวิธีนะคะมากกว่า1วิธีนะคะอาจจะได้1วิธีหรือหลายวิธีนะคะที่จะทำให้ตัวละครในนิทานนะคะให้เคลื่อนที่ได้นะคะอาจจะใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือเรื่องแม่เหล็กนะคะและจากนั้นถ้านักเรียนคิดได้หลายวิธีนักเรียนจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการ1วิธีที่จะใช้นะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจากนั้นก็พอเลือกได้แล้วก็บันทึกผลลงในใบงานด้วยนะคะพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วมาตรวจสอบกันอีกหนึ่งครั้งว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการทำอะไรคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการทำอะไรใครจะตอบกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5ฟังเพื่อนกลุ่ม4ด้วยนะคะ
1: หาวิธีการที่หลากหลายที่จะทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม4ที่ตอบไหมคะเห็นด้วยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเห็นด้วยไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือหาวิธีการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในการแสดงความคิดเห็นเราจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวละครในนิทานเขาเคลื่อนที่ได้ขอให้กลุ่ม2บ้างกลุ่ม2ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
2: แรงและผลของแรงค่ะ
0: แรงและผลของแรงหรือเรื่องอะไรอีกคะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะกลุ่ม5มีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือเรื่องแม่เหล็กนะคะมาใช้นะคะในการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียนคะหากแนวทางที่นักเรียนร่วมกันคิดขึ้นมามีหลายแนวทางนักเรียนจะต้องทำอย่างไรนักเรียนต้นทางคะถ้านักเรียนคิดหาวิธีการที่หลากหลายแล้วมากกว่า1วิธีนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะทำอย่างไรเอ่ยใครจะตอบข้อนี้คะกลุ่ม5ตอบไหมคะถ้านักเรียนมีวิธีการที่คิดในการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้มากกว่า1วิธีนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะกลุ่ม5ส่งไม้ให้นาวาด้วยลูกจะต้องทำอย่างไรถ้ามากกว่า1วิธีเราจะต้องทำยังไงคะ
3: ใช้แม่เหล็กครับ
0: ถ้ามีแนวทางมากกว่า1วิธีหนูจะต้องทำยังไงคะ
3: ใช้ไม้ครับ
0: ใช้อะไรเอ่ย
3: ไม้ครับ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม4ค่ะจะต้องทำอะไรเอ่ย
4: ทำหุ่นเชือกค่ะ
0: ทำหุ่นเชือกขออีก1คนค่ะ
5: ตัดสินใจเลือกครับ
0: ตัดสินใจเลือกเด็กๆฟังคำถามดีๆนะคะคำถามคุณครูบอกว่าหากนักเรียนมีแนวทางนะคะที่ร่วมกันคิดมากกว่า1แนวทางนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้มา1วิธีนะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้

เวลานักเรียนนะคะไปแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการในการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้นะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะใช้วิธีการอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะวันนี้นะคะขอ2กลุ่มนะคะออกมานำเสนอนะคะเดี๋ยวเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเลือกตัวแทนมานำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนจะนำเสนอขอเป็นกลุ่ม5ก่อนได้ไหมคะกลุ่ม5ตัวแทน2คน2คนก็ได้เอาเพื่อนมาสัก1คนกลุ่มอื่นฟังเพื่อนนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มอื่นปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเงียบนะคะฟังเพื่อนนะว่าเพื่อนใช้วิธีการใดอธิบายก่อนแล้วค่อยสาธิตก็ได้เพื่อนมีอุปกรณ์สาธิตให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเพื่อนพูดก่อนใช้วิธีการใดคะในการจะทำให้ตัวละครในโรงละครจิ๋วเขาเคลื่อนที่ได
1: ้เอาไม้มาพันกับตัวละครค่ะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: เอาสก็อตเทปติดแล้วก็ขยับค่ะ
0: แล้วก็ขยับหนูจะขยับยังไงสมมติว่าอันนี้เดี๋ยวครูช่วยสมมติว่าอันนี้เป็นฉากใช่ไหมที่คุยกันในกลุ่มเมื่อกี้อันนี้เป็นฉากเพื่อนจะขยับยังไงคะ
2: ขยับไม
0: ้เพื่อนจะใช้มือจับที่ไม้ใช่ไหมแล้วก็ขยับตัวละครไปมาใช่ไหมขยับไปมาขยับให้เพื่อนดูขยับยังไงขยับไปทางซ้ายไปทางขวาไปมาใช่ไหมอันนี้คือวิธีการของเพื่อนนะคะมีกลุ่มไหนที่เหมือนกับเพื่อนกลุ่ม5บ้างไหมคะมีกลุ่ม1กลุ่ม2วิธีการเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม5ไหมคะกลุ่ม3เหมือนไหมคะมีกลุ่ม1ที่เหมือนนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขออีก1กลุ่มขอเป็นกลุ่ม4กลุ่ม4ยกมือกลุ่ม4ยกมือก่อนลูกเชิญค่ะตัวแทน2คน2คน2คนลองดูกลุ่ม4นะคะเด็กๆ

0: องฟังกลุ่ม4นะคะว่าเขาใช้วิธีการอะไร
1: นำแม่เหล็กสี่เหลี่ยมติดกับตัวละครครับ
0: พอติดกับตัวละครแล้วยังไงต่อคะ
1: และนำแม่เหล็กเป็นแท่งอยู่ข้างไว้ข้างหลังฉากครับ
0: ไว้ข้างหลังฉากแล้วจะขยับไปมายังไงคะ
1: ขยับแท่งแม่เหล็กครับ
0: ขยับแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นฉากใช่ไหมอันนี้เป็นฉากแล้วก็ขยับไปมาใช่ไหมคะขยับด้านหลังถ้าแม่เหล็กอยู่ด้านหลังก็ขยับไปมาตามแม่เหล็กที่อยู่ด้านหลังถูกไหมคะ
2: คร
0: ับ มีใครที่ทำเหมือนกับเพื่อนกลุ่มนี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีกลุ่มนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: เกี่ยวกับแม่เหล็กปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของกลุ่มต้นทางนะคะว่าเขาใช้วิธีการอะไรนะคะในการทำให้ตัวละครนะคะในนิทานนะคะในโรงละครเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีอื่นนะคะที่นอกเหนือจากนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอกับเพื่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเด็กต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะสำหรับวิธีการที่นักเรียนได้พูดคุยกับเพื่อนไปในวันนี้นะคะนักเรียนก็นำวิธีการนั้นนะคะมาบันทึกในส่วนด้านล่างของใบงานหน้าที่79นะคะนักเรียนก็อาจจะบันทึกนะคะว่าใช้มือผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ใช้มือดึงวัตถุให้เคลื่อนที่หรือใช้แม่เหล็กดึงดูดวัตถุให้เคลื่อนที่ซึ่งวัตถุนะคะที่หมายถึงนะคะก็คือตัวละครหรือสิ่งของที่อยู่ในนิทานนะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะคะว่านักเรียนใช้วิธีการอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการบันทึกผลที่คุณครูก็นำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นการบันทึกผลนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลให้เสร็จนะคะในหน้าที่79ถ้าบันทึกเสร็จแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็นำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะก่อนที่จะหมดชั่วโมงนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้อะไรบ้างลองสรุปความรู้มาให้หน่อยนะคะว่าในวันนี้นักเรียนทำอะไรบ้างได้อะไรไปบ้างขอตัวแทนสรุปให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใครจะสรุปกลุ่ม4นะคะวันนี้ได้อะไรบ้างเอ่ย
1: ได้ความรู้เรื่องการแต่งนิทานค
0: ่
1: ะ
0: ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งนิทานแล้วคุณครูถามว่าคุณครูถามนะคะว่าแรงมีผลกับวัตถุยังไงคะ
1: ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเมื่อกี้กลุ่ม5ยกมือใช่ไหมจะช่วยเพื่อนสรุปผลใช่ไหมคะโอเคน้ำหนาวหนูจะสรุปผลว่ายังไง
3: ได้เรื่องของการแรงและผลของแรงค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงและผลของแรงใช่ไหมคะแล้วหนูนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับแรงผลของแรงหรือว่าแม่เหล็กไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างคะในวันนี้เราใช้ไปทำประโยชน์อะไรคะ
3: สร้างโรงละครจิ๋วค
0: ่
3: ะ
0: นำไปสร้างโรงละครจิ๋วเพื่อเล่านิทานถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนค่ะที่ช่วยสรุปผลในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สามารถนำผลที่เกิดขึ้นต่อวัตถุจากแรงนะคะไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก่อนที่จะหมดชั่วโมงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่อง ร่วมแรงแปลงร่างนิทานซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือไปงานเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานหน้าที่80ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: เออการบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: เราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่าครึ่งโหลครับ
1: น้อยกว่าครึ่งโหลก็คือมีอยู่กี่ส่วนลูก
0: 4ส่วน1ส่วนครับ
1: มีอยู่กี่ส่วนนะ
0: 1ส่วนครับ
1: มีอยู่1ส่วนจากทั้งหมด
0: 4ส่วนครับ
1: 4ส่วนแสดงว่าเรานำโหลมาแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วมีน้ำมะนาวอยู่1โหลอ่ะบอกมาแล้วว่าน้อยกว่าครึ่งโหลด้วยใช่ไหมคะต่อมาดูน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าว7 2ส่วน4ของโหลเป็นยังไงคะกับน้ำส้มเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยแสดงว่าโหลของเราเมื่อแบ่งออกเป็น4ส่วนจะต้องมีน้ำมะพร้าวอยู่2ส่วนนั่นเองนะคะเพื่อความชัดเจนในปริมาตรของน้ำในปริมาณของเครื่องดื่มต่างๆคุณครูจะให้เด็กๆนะคะระบายสีระบายสีแสดงปริมาตรของเครื่องดื่มชนิดต่างๆนะคะโดยคุณครูนะคะแจกแถบกระดาษแบบนี้ที่แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแทนโหล1โหลนะคะโหล1โหลแทนแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบบนี้แล้วให้เด็กๆระบายสีแสดงปริมาตรของน้ำส้มเศษ2ส่วน4ของโหลน้ำมะนาวเศษ1ส่วน4ของโหลน้ำมะพร้าวเศษ2ส่วน4ของโหลคุณครูปลายทางแจกแถบกระดาษแบบนี้นะคะให้กับนักเรียนปลายทางคู่ละ